0: แต่อยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
6: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
5: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลก

0: ลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2ต่อ3เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูดีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง2ต่อ0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3ต่อ0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 นอย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
2: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟัง การสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Air Force Today ค่ะประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2569ในชานาวอากาศโทหญิงยานุมาตแสงชูโตค่ะ
1: กระผมพันจากาโทบุรินปลาบูทองครับสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับช่องทางที่1ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพอากาศทั่วประเทศช่องทางที่2ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีของกองทัพอากาศช่องทางที่3ทาง IPTV ที่ www.rtaf.live และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศผ่านทางเพจ Facebook RTAF News และ RTAF Channel ครับ
0: เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็นำข่าวสารนะคะทั้งจากกองทัพอากาศนะคะแล้วก็ข่าวสารทั่วไปนำมาเรียนฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับ
0: ไปเริ่มต้นข่าวแรกที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไทยกับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่โตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการประชุมนะครับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นในเรื่องของทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตนะครับก็จัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของกุญแจสำคัญนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องอยู่นะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะเป็นหุ้นส่วนที่นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับจากการผลิตให้กลายเป็นผลิตร่วมกันนะครับแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้
0: สำหรับญี่ปุ่นเองนะคะก็เป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยรูปแบบความร่วมมือแล้วก็การลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะแต่ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นยังคงมีความสำคัญโดยที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษค่ะญี่ปุ่นนั้นได้เข้ามาลงทุนแล้วก็สร้างระบบงานต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันนะคะไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็กำลังเชื่อมโยงกับตลาดโลกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เองนะคะก็สะท้อนว่าไทยนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของแหล่งทุนเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันค่ะไทยก็พัฒนาแล้วก็สร้างขีดความสามารถการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อุตสาหกรรมภายในประเทศได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นครับไทยเนี่ยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศเป็นจำนวนมากครับแล้วก็จากการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ทำให้โครงสร้างการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีผู้ลงทุนจากประเทศอื่นเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับของจำพวกแบตเตอรี่นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ท่านนายกนะครับก็ได้บอกว่าจากนี้ไปความร่วมมือกับญี่ปุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้ามาในรูปแบบของ direct investment ท่านนายกบอกว่าไทยเนี่ยควรต่อยอดจากการผลิตจากเดิมนะครับพัฒนา supply chain ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้นครับผม
0: ค่ะสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานชีวภาพค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงทั้งพลังงานควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความผันผวนของราคาพลังงานด้วยนะคะโดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ไทยนั้นไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงทางนี้รัฐบาลก็มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะรองรับการใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนนะคะสามารถขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตให้รัฐได้แล้วก็สอดคล้องกับกติกาแล้วก็รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกได้ด้วยค่ะ
1: ครับท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำในเรื่องของโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศก็โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นครับว่าไทยเนี่ยยังคงเห็นความสำคัญของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์และฐานการลงทุนในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและต้องพัฒนาไปสู่สาขาใหม่ๆที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยซึ่งท่านนายกเองนะครับก็เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคและไทยนะครับควรใช้โอกาสนี้นะครับที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับและการขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกก็ขอให้ทีมไทยแลนด์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมนำข้อมูลข้อเสนอแนะนะคะมาประกอบการทำงานเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะ
1: ครับผมท่านนายกเองก็เน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับก็คือนโยบายในการเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์นะครับธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์นะครับยาเสพติดทุกรูปแบบก็ได้ทำมาต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วนะครับก็มีการยึดทรัพย์ไปมากกว่า 20,000 ล้านบาทก็ขอให้ความมั่นใจนะครับว่าในรัฐบาลชุดนี้นะครับจะไม่มีธุรกิจหรือส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ธุรกิจสีเทานะครับในรูปแบบเนี่ยรัฐบาลเองก็จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานนะครับปรับปรุงมาตรการต่างๆนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีต่อไปด้วยครับ
0: มาติดตามอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากญี่ปุ่นค่ะก็เดินทางต่อเนื่องเลยนะคะในส่วนของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินทางต่อไปเพื่อที่จะประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนค่ะ
1: ครับก็โดยในวันนี้นะครับท่านนายกก็มีกำหนดที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมกับหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศนะครับและหารือกับภาคธุรกิจต่างๆเพื่อสานต่อความร่วมมือนะครับแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าผลการประชุมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะได้มานำเรียนฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ในส่วนของFTA ไทยกับ EU นะครับก็ข้อเจรจาเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุตินะครับก็เน้นย้ำในสิทธินะครับในการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับในส่วนของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสภาพยุโรปนะคะแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉบับที่ฉบับปี1991ค่ะรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะภายใต้การกำกับดูแลของคุณสุภจีค่ะก็ได้มีการให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรแล้วก็ทุกภาคส่วนโดยขอให้แยกข้อเท็จจริงออกเป็น2 ส่วนให้ชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของสิทธิเกษตรกรตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจานะคะเนื่องจากว่า FTA ไทยแล้วก็ EU นั้นยังไม่ได้ข้อยุติแล้วก็ข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่ได้ข้อตกลงเองนะคะ
1: กระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็ได้ติดตามการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อนะครับแม้ว่าทางสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอนะครับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชนะครับแต่ในเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อเสนอของทาง EU เนี่ยที่ใช้เป็นสำหรับฐานเจรจานะครับไม่ใช่ข้อความสุดท้ายที่ไทยและ EU เนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วนะครับก็ดังนั้ นการระบุว่าประเทศไทยเนี่ยได้เข้าตกลงกับ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับปี1991แล้วเนี่ยก็นะครับจึงยังไม่ตรงกับสถานะที่อยู่ใน
0: คร
1: ั้งนี้
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิของเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยยังใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542นะคะซึ่งมาตรา33เนี่ยกำหนดข้อยกเว้นให้เกษตรกรนั้นสามารถใช้ส่วนขยายพันธุ์นะคะที่ตนเองผลิตเป็นผู้ผลิตแล้วก็เพื่อเพาะปลูกหรือว่าขยายพันธุ์ต่อได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายค่ะรวมถึงมีข้อยกเว้นสำหรับในเรื่องของการศึกษาการทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การกระทำที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
1: ครับก็ดังนั้นนะครับการที่บอกว่าเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อแล้วจะผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราไม่ถูกต้องนะครับต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างที่เกษตรกรเก็บส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเนี่ยผลิตขึ้นไว้เพาะปลูกต่อนะครับกับการผลิตหรือจำหน่ายส่วนที่ขยายพันธุ์ของพันธุ์ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองในเชิงการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นคนละกรณีกัน
0: ใช่ ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าอนุสัญญาจะมีการกำหนดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ครอบคลุมกิจกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองนะคะแต่ว่าในส่วนของ ข้อ15วงเล็บ2ค่ะก็มีการเปิดทางให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถกำหนดข้อยกเว้นในกฎหมายภายในได้นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนำผลผลิตจากพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งปลูกในแปลงของตนเองเนี่ยกลับมาใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ได้ในแปลงของตนเองนะคะภายในขอบเขตเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองนะคะ
1: ครับโดยคุณสุภจีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเจรจาที่ต้องพิจารณาผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างรอบด้านนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็รับฟังข้อกังวลของเกษตรกรนะครับภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้บริโภคนะครับเนื่องจากเรื่องนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะการค้าอย่างเดียวนะครับยังเชื่อมโยงถึงสิทธิของเกษตรกรสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์นะครับต้นทุนของการผลิตนะครับความหลากหลายทางชีวภาพพืชพันธุ์พื้นเมืองตลอดจนความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยด้วยครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งคุณสุภจีก็ได้กล่าวอีกด้วยนะคะบอกว่าข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังไม่ใช่ผลการเจรจานะคะจะไม่สรุปผลล่วงหน้าก่อนการเจรจาจะได้ข้อยุติค่ะซึ่งทีมไทยแลนด์ของเรานะคะก็กำลังทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านโดยต้องหาจุดสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การค้าระหว่างประเทศรวมไปถึงการกำกับดูแลสิทธิของเกษตรกรด้วยนะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารของประเทศนะคะอีกหลากหลายทีเดียวล่ะนะคะต้องมีการพิจารณาร่วมกัน
1: ครับรัฐบาลเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องนี้ด้วยข้อเท็จจริงนะครับไม่สร้างความกังวลเกินกว่าสถานการณ์จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ลดทอนข้อกังวลของเกษตรกรนะครับในส่วนวันนี้ก็คือข้อเท็จจริงระหว่าง FTA ไทยกับ EU เนี่ยอยู่ในระหว่างการเจรจานะครับอนุสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ใช่ข้อยุติและกฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับในการ ขอแพทย์ในการเก็บส่วนขยายพันธุ์ของเกษตรกรไว้เพาะปลูกต่อนะครับภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายทุกข้อเสนอนะครับอาจจะกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงของทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งนึงครับ
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่ในระหว่างที่พูดคุยเจรจานะคะที่ยังพิจารณากันอยู่นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้ค่ะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: คณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศมีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดังนี้กำลังพลกองทัพอากาศจะต้องรู้เท่าทันยาเสพติดต้องไม่ถูกหลอกใช้ง่ายๆระวังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดหรือถูกหลอกให้ใช้สารเสพติดอย่าไม่เชื่อปฏิเสธไปซะหากใครชวนให้เสพยาไม่ควรให้ใครยืมบัตรประชาชนไปใช้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่เปิดบัญชีเงินฝากให้บุคคลอื่นหรือรับโอนเงินแทนคนอื่นไม่ลงทะเบียนเปิดเบอร์ให้คนอื่นใช้ในการทำผิดกฎหมายงดรับฝากของหรือพัสดุทุกชนิดจากบุคคลอื่นเพราะคุณอาจเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวมีความผิดตามกฎหมายจำคุกตลอดชีวิตปรับ 1-5 ล้านบาทหรือประหารชีวิตพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่กองทัพอากาศโทรภายในกด193หรือ02-534-3051ด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศมีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดังนี้วิธีสังเกตอาการผิดปกติทางจิตใจที่พบในผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต6อาการดังนี้ 1. ชอบแยกตัวจากผู้คนเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่พูดคุยกับใคร 2. ประสาทหลอนจะมีอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่นยิ้มหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวเป็นต้น 3. ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมากระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งมีท่าทางสับสนตลอดเวลา 4. พูดจาคนเดียวและเปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆซึ่งเนื้อหาจะไม่สัมพันธ์กันพูดโต้ตอบกับเสียงโดยไม่เห็นตัวตน 5. ฉุนเฉียวหงุดหงิดเป็นความผิดปกติทางอารมณ์เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในสมอง 6. คิดหวาดระแวงหวาดระแวงคนรอบข้างว่ามีคนเข้ามาทำร้ายตนเองจึงคิดที่จะไปทำร้ายเขาก่อนหากพบคนใกล้ตัวมีอาการผิดปกติทางจิตควรรีบปรึกษาแพทย์ดูแลห่วงใยใส่ใจคนใกล้ตัวที่ห่างไกลยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
1: เข้าใจ HIV ป้องกันได้รักษาได้อยู่ร่วมกันได้HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่รักษาอาจพัฒนาเป็นโรคเอส HIV ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและตรวจเลือดหาเชื้อ HIV เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมียาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ HIVคนไทยทุกคนสามารถตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกนิรนามทุกแห่งหากรู้ผลเร็วการรักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอยู่ได้อย่างคนปกติรู้หรือไม่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นทำงานรับประทานอาหารหรือเรียนด้วยกันไม่เสี่ยงติดเชื้อHIV ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมิตรตราด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชกองทัพอากาศ
2: ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศแจ้งเตือนภัยแก่ข้าราชการบำนาญและทายาททุกท่านณขณะนี้พบมิจฉาชีพจำนวนมากแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านแจ้งถึงสิทธิต่างๆเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพหลอกลวงทายาทเกี่ยวกับบำเหน็จตกท่อที่ยังไม่ได้รับหากได้รับสายเช่นนี้ห้ามทำตามคำแนะนำเช่นให้แอดไลน์หรือเพิ่มเพื่อนในทุกช่องทางหากมีข้อความส่งเข้ามาห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นอันขาดห้ามสแกนใบหน้าหรือสแกน QR code และห้ามแจ้งเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตร ATM โดยเด็ดขาด
3: หากเพิ่งรับสายมิจฉาชีพให้รีบตัดสายทิ้งและบล็อกเบอร์หรือ LINE ในกรณีที่ได้ทำตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบติดต่อแจ้งสายด่วน1441ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งข้าราชการบำนาญรวมถึงทายาทให้ติดต่อรับเงินหรือสิทธิต่างๆหากได้รับสายต้องสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์ดังนี้

0: าช่วงที่2ของรายการ Air Force Today ค่ะรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณค่ะ
1: ครับผมเรามาต่อกันที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับเร่งเสริมแนวป้องกันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ค่ะโดยนาวาอากาศเอกพนมดอนตุ้มไพรผู้บังคับการกองบิน46นะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46ค่ะได้มีการสั่งการนะคะให้กำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอบางกระทุ่มแล้วก็อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: นะครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มนะครับเร่งกรอกกระสอบทรายและจัดทำแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมาถึงครับ
0: ค่ะจากการระบายน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีบ้านชมพูนะคะอำเภอเนินมะปรางเนี่ยส่งผลให้มวลน้ำนั้นไหลผ่านคลองวัดตายมแล้วก็เนินกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้ช้าลงนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำตลอดทั้งเส้นทางอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มและตำบลวัดตายมเนี่ยยังคงปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46ก็ยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำและแนวโน้มของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ให้กำลังพลเนี่ยเตรียมพร้อมมาทั้งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆถ้าหากเกิดเหตุเนี่ยก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ค่ะก็จากในภาพนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือนะคะทั้งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46เองแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: นะคะก็เตรียมความพร้อมค่ะกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการเตรียมแผนป้องกันนะคะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่แล้วครับถ้าดูจากภาพที่เห็นนี้ก็คิดว่า
0: น้ำเนี่ยปริ่มเลย
1: ปริ่มปริ่มตะลิ่งแล้วนะคร
0: ับ ปริ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเพื่อป้องกันนะคะเพื่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนน้ำที่จะเข้าบ้านเรือนหรือว่าท่วมในพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ได้มีการประสานงานกันกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46รวมไปถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะที่ให้การเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในการเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดนะคะรวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็จะเป็นการลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนครับดีกว่ามาแก้ไขปัญหาทีหลัง
0: ใช่แล้วนะคะรวมไปถึง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยกันค่ะ
1: ครับก็ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับก็จากปริมาณน้ำปริมาณน้ำฝนนะครับที่ฝนตกหนักครับจากทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยก็ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์จากกรมชลประทานในช่วงอีก 1-9 วันข้างหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่29กันยายนนะครับสถานีวัดน้ำ C2 นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็คาดการณ์จะมีน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีมาเพิ่มอีกประมาณ 150-200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้น้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณประมาณ 1,550-1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
0: อะไรก็ตามนะคะทางกรมชลประทานก็แจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดอย่างที่น้องไม้ได้เรียนคุณผู้ชมผู้ฟังไปนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยที่จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: ครับผมต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
0: ใช่ค่ะกรุงเทพมหานครเองก็ฝนตกหนักมากๆทีเดียวนะคะในทุกๆวันก็อย่างไรก็ตามค่ะฝากในเรื่องของการวางแผนการเดินทางกันด้วย
1: ใช่แล้ว
0: นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะช่วงนี้สอบแล้วก็ใกล้ปิดเทอมกันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะโดน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรียืนยันไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำประเด็นข้อพิพาทชายแดนพูดบนเวที UNGA 81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตชายแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ยืนยันว่าทำเต็มทีมโดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอันคลอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์ โกเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายกัมพูชาได้พบกันในที่ประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนว่าท่าทีของไทยเป็นอย่างไรกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายช่วยลดต้นทุนการขนส่งและดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการขนส่งทางถนนทั้งด้านราคาระยะทางและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงร้อยละ2เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึงร้อยละ7ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
0: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุงป่องๆแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: 081-262-5717 ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ
2: สวัสดีทักทายพี่น้องสู้คุณสุคนนะคะได้เวลาค่ะ17 นาฬิกาถึงเวลา19 นาฬิกาพบพอกันอีกรอบหนึ่งหลังจากพอกันในช่วงของยามมื้อเช้า8 โมงเช้าเนาะจนหอดพุ่นละยาวอลาดยาวอยู่ได้น้องกันเนาะอยู่กับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครคือเก่านะคะเป็นกันอยู่บ่เนาะเหมยอิดเหมยอ่อนกันอยู่บ่กินข้าวเช้ากันหรือยังคะกินข้าวเช้าแล้วเนาะอย่าลืมนะคะสักพักหนึ่งจะกินน้ำกินน้ำแล้วสักพักหนึ่งจะมากินกาแฟเพิ่นจะไปซอยย่อยเนาะระบบอาหารในร่างกายของเฮานะคะพอกับพี่น้องสุขุสกลทุกๆจังหวัดทุกๆคืนความทีที่รับลิงผู้ค้า

ผลไม้19ชนิดนะคะน้ำผลไม้19ชนิดผสมอยู่ใน1ขวดของ KVGO นะคะขวดหนึ่งของ KVGO ไปมือไปเท้ามันมีแต่ความรู้สึกเนาะมันมีแต่ความรู้สึกผะเหลอมันดานมันชามันมึนเอาไปกินเด้อมีว่าจะเป็นมังคุดน้ำมังคุดก็มีค่าออนแลกมีสารเซนทนหลายสารตานอนุมูลอิสระหลายน้ำมังคุดน้ำทับทิมนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำองุ่นได้ว้าวเฮาพี่น้องฟังซุมือซุมือยันพี่น้องอันเหมยยันพี่น้องกินข้าวมีแซ่บก็เลยเยอะเฮาพี่น้องเอาไปกินลองเบิ่งดูตัวนี้ก็จะมีผู้ข้าวเด้ผู้ข้าว2สายพันธุ์เสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวต้านไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียหลายๆคุณสมบัติที่หลายคนหูจักบางคนนี่เด็ดเป็นใบดิบมากินแต่กะเฮากินมีเกิน10ใบ7ใบประมาณนี้เนาะกินเกินหั่นก็มีได้ได้ผู้ข้าวก็ได้เนาะและก็เติมแต่งรสชาติความอร่อยอร่อยความมีคุณประโยชน์โย่ผลไม้เนาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีว่าจะเป็นมันเบอร์รี่เนาะมันเบอร์รี่หรือว่าทางด้านของราสเบอร์รี่เนาะราสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่อะเซโรลาเชอรี่โกจิเบอร์รี่นะคะเติมแต่งรสชาติความมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของน้ำผลไม้แต่เป็นได้มากกว่าน้ำผลไม้เนาะมังคุดกับพอแห้งอยู่แล้วสารเซนทนหลายผู้ข้าวกับพอแห้งอยู่แล้วกับทางด้านของกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเนาะแล้วก็มีเฮ็ดลินจือทางเช่าเพิ่มสมรรถภาพทางกายมีเหือมีแห้งลดอาการเมื่อยอ่อนเปรียเพลแรงหมอหลายมันเจ็บคอเนาะเอาเป็นว่ามีส่วนผสมของทางเช่าเฮ็ดลินจือมังคุดน้ำองุ่นน้ำทับทิมมะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยตังกุยเจียวกุหลานเกี่ยวกับเลือดโดยเฉพาะเนาะถ้าเลือดไม่ดีทุกอย่างมันก็จะเริ่มรวนเด้ในร่างกายของเฮาเนาะร่างกายของเฮามีเลือดเป็นอาหารเด้อถ้าเลือดไม่ดีปุ๊บนาแลนาดำนากรรมออกมาแล้วแสดงออกมาทางสีหน้าพอไปหาหมอเด้นาแลตาเหลืองดีซ่านบ่มีแม่หน้าเอาไปเอามาอุ้ยเป็นไวรัสตับอักเสบเพราะฉะนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบเอาเควิโกค่ะเอาเควิโกไปกินเลยเด้อพี่น้องเด้อเควิโกดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะดูแลสุขภาพโดยรวมตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนาะเข้มข้นตรงจุดนะคะเพราะว่ามีภูเขา2สายพันธุ์18ชนิดก็เลยเป็นสูตรพรีเมียมสูตรพรีเมียมนี่โย่ถือว่าดีเยี่ยมเลยในสูตรพรีเมียมเนาะดูแลระบบเลือดน้ำเหลืองต้านการแพ้ต่างๆต้านการอักเสบภายในร่างกายของเฮาแล้วก็เบิ่งแยงระดับน้ำตาลในร่างกายนำเด้เบิ่งแยงระดับน้ำตาลในร่างกายพร้อมนะคะแล้วก็คับสารพิษคับของเสียที่มันค้างค้างในร่างกายของเฮาค้างตรงเลอแถวนั้นล่ะมีว่าจะเป็นในตับในเลือดนะคะแล้วก็ชะลอวัยด้วยดิต้านอนุมูลอิสระเอสเวบอมเมยบอมเพียนะคะเพราะว่ามีถังเช่านำผลลัพธ์กะพี่น้องกะเอาไปกินลองเบิ่งเด้อเบาหลายมันเจ็บคอเอาเป็นว่าแนะชี้แนะเฮ้ยพี่น้องดูแลสุขภาพของเฮามันไม่แพงดอกขวดนึง 1,290 บาทถ้าเติมเงินอีก300เติมเงินอีก300บาทพี่น้องจะได้กินในราคา 1,590 บาท 1,590 บาทเด้อเอาโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนคร0812625717เด้อ0812625717พี่น้องที่อยู่ในช่วงของระยะพักฟื้นกินข้าวมีแสบขมปากขมคอเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนเนาะกินผะเหลอกับมีแสบโอ้ยกว่าร่างกายมันจะฟื้นตัวได้นี่มันหลายเดือนได้พี่น้องกว่าจะฟื้นตัวได้ถ้าเฮาเป็นไข้

0: ็นวัดเป็นไอเป็นวัดอะไรเฮ้อเป็นไอถ้าไอปุ๊บนี่จนได้ใส่แพมเพิร์สพอเผลอไอกึ๊บบันเดียวกันหยดออกมาเนาะคือกันกับคนสูงอายุที่เปิ่นกันปัสสาวะมีอยู่หั่นล่ะเนาะพอนั่นไปนั่นไปเขาก็เอิ้นว่าเป็นโรคอันต้อมลุกมากในเควิโกตัวนี้นะคะพี่น้องไปกินแล้วปุ๊บนี่เพิ่นจะขับปัสสาวะขับปัสสาวะออกมาพี่น้องที่ปัสสาวะไม่พุ่งนี่กินลองเบิ่งเด้อสำหรับทางด้านของสมุนไพร19อย่างขับกดยูริกนะคะในร่างกายของเฮาขับกดยูริกแน่ในร่างกายแล้วก็ครับสาเหตุที่เฮาเป็นนิ่วน่ะสาเหตุที่เป็นนิ่วน่ะที่มันตกผลึกในร่างกายของเฮานะเอาไปกินเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของข่าวตองเควีโกข่าวตองเควีโกนะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนคร0812625717เดี๋ยวพี่น้องเด้อ0812625717หลายผู้หลายคนผู้ค้าเสื้อวะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างแน่นอนเนาะมีปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอนก็แม้นแหละเนาะอายุหลายไปหลายไปมันก็เกิดขึ้นมาตามกาลเวลาอนุมูลอิสระมันหลายสารพิษในร่างกายมันหลายแต่ภูมิต้านทานเฮามันยังน้อยมันมีคือสมัยยังน้อยเลยสมัยยังน้อยสยโยอันกินเพิ่นก็กินได้เบิดสมัยอายุลายไปลายไปตากระเสื่อมนิ้วมือกระงอละงอกหรือว่าอาการเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวกระเลิมพุเลิมก่อนนะคะเลิมพุเลิมก่อนเนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อฝากกันไว้สำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินสมุนไพร3แผ่นดินปวดต้นคอปวดต้นคอและกับปวดทางด้านของอันเส้นกระดูกกระเดียวกระดูกผูกระดูกพุ่นตัวนี้ไปดูแลได้นะคะหลายผู้หลายคนกินแล้วเอามาบอกต่อโอ้ยมันขับคักแต่เห็นเนาะแม่หวานเนาะแม่หวานแม่หวานเป็นเนาะเนาะแม่หวานเนาะทางวังสะพุงแม่หวานกับผู้นึงล่ะที่กินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแล้วก็มากินเควีโกแล้วก็มากินกาแฟหลายๆอย่างเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของเฮาอุ้ยเยอะสุขภาพกลับมาคืนคือเก่าเด้ว่าซะเนาะยางยงยงอยู่เอาไปติดเหินติดสั่นไว้ปวดเส้นปวดเอ็นตาลการอักเสบได้ด้วยแฮปปี้เทนเฮิร์บ590บาทนะคะ2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทหาร3เบิ่งดู 5,290 ก็จะเหลือ430บาทพี่น้องซื้อสินค้าครบ 1,290 บาทผู้ค้าก็จะมีของสมนาคุณเนาะก็จะมีทางด้านของอันชุดแก้วกาแฟจะมีผ้าถุงจะมีแว่นขยายจะมีน้ำมันนวดแทนคำขอบคุณเธอกับพี่น้องเนาะเอาฝากกันไว้เด้อแล้วกับบ้านนี้อาการขับถ่ายแล้วบกขับถ่ายได้เป็นเนื้อเลอะถ่ายดีอยู่บ่โอ้ยก็พอสำนั้นละเอาออกมาให้หมดนะคะพี่น้องเอาออกมาให้หมดกินผะเหลอเมื่อวานนี้วันนี้ต้องออกมาเฮอบดตัวนี้น้ำตาล 0% ไขมัน 0% คอเลสเตอรอล 0% 1ซอง50กิโลแคลอรี่1ซอง50กิโลแคลอรี่ค่ะแคลอรี่น้อยมากสำหรับเควีชาไทยหรือว่าชาไทยพุ่งนะขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยนะคะผู้ที่ต้องการรักสุขภาพเนาะแต่อยากจะได้เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเอาไปกินค่ะพุงนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยและบุ๊คขับไทยของเฮาก็จะขับไทยเป็นปกติเวลาเฮากินไปกินไปกินวันละ1ซองหรือพี่น้องที่ไทยยักไทยแก่นก็กิน2ซองเลยก็ได้มันมีแต่แผลเผอได้มันมีแผลมันมีเป็นเผอเพราะว่ากินไปกินไปกระดูกกระดีสายตากระดีผิวพรรณกระงามผิวเซาะผิวใสกินไปกินไปเนาะผลิตภัณฑ์ชาไทย390บาทนะคะจะเอาชาไทย1ห่อเอาเควีรูทีน2รวมกัน 1,290 บาทเอาเควีรูทีน1ชาไทย1แฮปปี้เทนเฮิร์บโอ้ยเซนเอ็นกระเลิมมาละว่าซั่นเด้แฮปปี้เทนเฮิร์บ1รวมกัน 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทโทรหา สาวผู้ไทยเมืองนครเด้ออย่าปล่อยให้เจ้าของเอ็ดเป็นเซเวเวลาป่วยอย่าเป็นนังคอยทางอยู่เซเวอยู่มีใดได้เข้าไปทำงานทำการได้อย่าเอ็ดเซเวอยู่ได้เนาะเอาโทรหาผู้ค้าเบอร์นี้นะคะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนคร081-262-5717เดี๋ยวพี่น้องเด้อ081-262-5717นะคะโทรหาผู้ค้าได้ตลอดเวลามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปลายมือปลายเท้ามึนซ่าเจ็บแข้งเจ็บขาสายตาตาฟ้าตาฟางตาแพ้แสงน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะโทรหาผู้ค้า081-262-5717
3: จ้าจ้า
2: ค่ะ
3: อันที่สามนะนะจ้าเอาจ้ากระปุกค่ะอันมาสามกระปุกนะเท่าเลย
4: 1290ค่ะ
3: 1290
4: จ้า
3: ก็พัน
4: เมนเนาะเมนครับโต๊ะกระปุกละ430บาท
3: จ้า
4: อืมเอาสามบ่อ
3: เอาสาม
4: จ้าเอาผลิตแถมค่ะอามันนวดผ้าถุงแว่นขยายเป็นยัง
3: เอาเนี้ยเอาเว้นขยายบ่
4: เอา
3: บ่
4: เอาน้ำมันโนด
3: น้ำมันโนดนี่มีน้ำมันโนด
4: เออแว่นขยายผ้าถุง
3: แล้วก็แว่นตาแว่นขยายเออตื่นจะเอาอย่างอันนี้สั่งให้เอ่ยดอกอันนี้นะ
4: โอ้สั่งให้เอ่ยบอกหาผ้าถุงแก้วกาแฟงามงาม
3: ดูจะเอาอย่าง
5: เอาแว่นตาลง
4: เอาแว่นตาบ่อแว่นลงเบิ่งบ่แว่นขยายเนาะ
3: เบิ่งขยายเอาแว่นขยายให้เล่าตาแล้วบ่จะเห็นหูแว่นขยาย
4: เอาแนะนำแม่ไก่สอนนี่เน
3: า
4: ะ
3: จ้าแนะนำนี่แหละเพราะว่า
2: เฮนี่คือคุณแม่ไก่สอนนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเควิรูทีนได้พี่น้องเอ้ยลายพื้นลงคนที่มันอักเสบเบาตามันจะตูนขึ้นมาได้การอักเสบบางคนมันก็มีคือกันเนาะพอมันอักเสบปุ๊บมันจะตูนแล้วก็เจ็บมันนูนขึ้นมาหะนะแล้วก็เจ็บเบาตาเขาเอิ้นว่าเจ็บกระบวงตาภาษาพุทธไทยเอิ้นว่าเจ็บกระบวงตานะคะเฮ้ยพี่น้องกินเลยตัวนี้เอา2แคปซูลนะคะไม่เกิน3มื้อดอกเนาะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นกันดีกว่าเฮามีใดอันกินได้ล่ะเนาะตัวนี้มันมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดนะคะแล้วก็เป็นพวกที่มีส่วนผสมก็จะเป็นอันนั้นนะอันดอกดาวเรืองแบบนี้เนาะดอกดาวเรืองแล้วก็จะมีทางด้านของโกจิเบอร์รี่นะคะโกจิเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่ผสมอยู่ในอันผสมอยู่ในอันเควีลูทีน1กระปุกเนาะผสมอยู่ในเควีลูทีน1กระปุกนะคะกินเพื่อตาแจ้งตาใสเพราะว่าสมัยนี้สังคมกลมนาโลกส่วนโตหลายโลกส่วนโตหลายเนาะเอาไปกินค่ะสำหรับเควีลูทีน590บาท2กระปุกกะ2กระปุกกะ 1,000 บาท3กระปุกกะ 1,290 บาทเด้อพี่น้องเด้อ2กระปุก 1,290 บาทติดต่อสาวภูไทยเมืองนคร081-262-5717นะคะ081-262-5717ค่ะ

เสียงเพลงม้วนๆส่งเป็นความสุขให้พี่น้องได้รับฟังกันเนาะขอบคุณทางด้านของสกลนครนิสสันเซลล์เยื้องห้างเมโครสกลนครนิสสันเซลล์นิสสันทุกรุ่นนะคะและกระสุนบริการก็ได้มาตรฐานโชว์รูมก็ได้มาตรฐานผู้จัดการโชว์รูมเนาะก็บริการดียิ้มงามทำไทยและที่สำคัญมีศูนย์บริการเคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์ทุกชนิดด้วยนะคะกับสกลนครนิสสันเซลล์นิสสันทีด้านิสสันซิลีน่านิสสันเทอร์รานิสสันฟอนเทียนิสสันนาวาร่านิสสันจุกนิสสันมาร์ทอาเมล่าที่สกลนครนิสสันเซลล์0427154444ถนนนิตยโยขอบคุณสกลโฮมเซ็นเตอร์อิฐหินปูนทรายกระเบื้องปูพื้นบุผนังมามองนี้นะคะสกลโฮมเซ็นเตอร์เครื่องมือช่างเครื่องมือทางการเกษตรก็มีสกลโฮมเซ็นเตอร์ค่ะก่อนถึงแมคโคร0427126555 0427126555กับสกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะปูนสำเร็จรูปอิฐหินปูนทรายเล็กรูปประพันธ์เล็กตัวซีไม่ฝาดเสื้อล้าก็มีเนาะสกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะขอบคุณอึ้งกุยแห่งรถมอเตอร์ไซค์55สาขา7จังหวัดรถมอเตอร์ไซค์ต้องที่อึ้งกุ่ยแห่งยู่เคอสาขาเลอมาเอาสาขานั้นเด้อพี่น้องเด้อกับอึ้งกุ่ยแห่งนะคะ0885486662 0885486662กับการบริการของอึ้งกุ่ยแห่งรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถมือ2ก็มีบริการครบจบในที่เดียวอึ้งกุ่ยแห่งสาขาสกลนครสาขานครพนมสาขาอุดรธานีสาขาบึงกาฬสาขาร้อยเอ็ดสาขากาฬสินธุ์สาขามหาสารคามอยู่เคยสาขาเลยไปหาสาขานั้นแล้วก็เงินคืน 2% คืนให้กับสังคมนี่คือการบริการที่ดีของอึ้งกุ่ยแห่งนะคะแล้วกระทั่งด้านของรถยนต์มือ2สภาพเดิมๆรถยนต์ได้นี่มาที่ไทคูนไทคูนรับซื้อรับขายรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไทคูนวงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำถ้าแม่นว่าไปหาเพิ่นเรื่องราวโครงการเงินก็ได้เนาะ0847878758 0847878758นะคะคุณพ่อทางอันโพเดทางอันนครราชสีมาเนาะไอ้สมพรฮับสายมิทันเดอร์คุณพ่อทางนครราชสีมาช้ำรักจากอุบลวสันเนาะเอาเวอร์ชันของสิทธิพรสุนทรพจน์วสันมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมนะคะเอาไปกินทางด้านของเควิโกดูแลระบบเลือดระบบน้ำเหลืองเมื่ออิดเมื่ออ่อนออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆกินข้าวมีแสบนอนมีรับหอนท้องหอนไซเหลือออกมาสมๆเปียวๆกินเลยเควีโก

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: เควิโก2ขวดเนาะเควิโกเนาะ
3: จ้าจ้า
2: จ้าแค่นี้ดอก
3: จ้า
2: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณใหญ่เปลี่ยนทางพุละทางอันบ้านอันบ้านผ่านเนาะทางบ้านผ่านตำบลขมิ้นกินให้มีเหื่อมีแห้งแม่เอ้ยกินเลยเนาะอาจจะมาเมื่อยเมื่อยก็กินเควิโกเมื่อยบ่กินข้าวบ่แซ่บก็กินเควิโกเนาะจะซอยเฮาเฮาหายใจสะดวกเนาะเพราะว่าเขาได้ขับสารพิษออกจากร่างกายก็เลยเอเฮาเฮาหายใจสะดวกเนาะลายพูดหลายคนหัวใจบางทีเต้นผิดจังหวะก็มีได้มันก็เกิดจากเลือดก็มีเนาะบางคนเด้ไปหาหมออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแรกๆไม่ได้เป็นเผื่อได้พอป่วยพอเป็นลดเป็นไข้สะซื้อแล้วไปเป็นไข้ติดเชื้อไข้ติดเชื้อพอมาใส่อันน้ำเกลือใส่ยาฆ่าเชื้อใส่ไปใส่ไปบางมื้อไข้สั่นบางมื้อหัวใจเต้นตุบตุบตุบอยู่ว่าไงเนาะบ้านนี้เนี่ยมาตรวจเจอไทรอยสาเหตุหลักของโรคไทรอยเป็นแล้วเลยจังคือว่าเป็นไทรอยว่าซั่นเนาะบางคนเขาก็บอกว่าเกิดจากพันธุกรรมคนในครอบครัวมีประวัติเป็นไทรอยเอเธอมีความเสี่ยงสูงเกิดขึ้นภูมิคุ้มกันผิดปกติระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาดแล้วก็ไปกระตุ้นหรือว่าทำลายต่อมไทรอยความผิดปกติของไอโอดีนการที่เราได้รับไอโอดีนมากหรือน้อยเกินไปอันนี้ก็จะส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนได้ไอโอดีนได้จากทางเลือดเนสารไอโอดีนของเค็มปลาทูเนาะปลาทูได้สารไอโอดีนเนาะกินแน่ปลาทูนั่นผู้เราจะว่าอ้ากินแต่ปลาทูกินแต่ปลาทูไว้สารไอโอดีนเยอะเนาะหรือว่าเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอายุพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายพบบ่อยในช่วง30ถึง50ปีว่าซั่นได้เนาะไทรอยนี้ก็จะเป็นไทรอยเป็นพิษก็มีหรือว่าไทรอยทำงานน้อยไทรอยแอนไทรอยเป็นพิษว่าซั่นได้ไทรอยแอนไทรอยเป็นพิษเกิดจากโรคเกรฟที่ภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้สร้างฮอร์โมนมากเกินไปหรือว่ามีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยก็มีไทรอยทำงานน้อยก็คือเกิดจากโรคฮาชิโมโตะที่ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อต่อมไทรอยหรือเกิดจากการขาดสารไอโอดีนก็มีเนาะเอสเพลอจังคือเป็นไทรอยบางคนก็จะงงเลยเอ๊ะคือเป็นไทรอยไทรอยนี้เกิดจากผะเหลอจะเช็คได้ยังไงว่าเราเป็นไทรอยว่าจะเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเองได้ยากแต่ที่จริงแล้วบางคนอาจจะมีภาวะไทรอยผิดปกติโดยไม่รู้ตัวก็มีเนาะซึ่งอาจเป็นได้ทั้งไทรอยต่ำหรือว่าไทรอยสูงเป็นแบบที่มีหรือว่าบ่มีอาการก็ได้จึงต้องอาศัยการตรวจเลือดนั่นเห็นบ่ทุกอย่างนี่ถ้าตรวจเลือดนี่เจอหมดเขาจะว่าเลือดคืออาหารของร่างกายทุกอย่างอยู่ในเลือดตรวจหาเลือดเพื่อหาภาวะที่แท้จริงของโรคนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งกระตุ้นทำให้เราเกิดไทรอยด์ผิดปกติใดก็คืออาจจะมีจากความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบ่ปกติซึ่งไทรอยนับว่าเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากต่อมไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนซอยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายถ้าเพิ่นเสียหายไประบบต่างๆของร่างกายก็จะเสี่ยงที่จะรวนหรือว่าผิดปกติได้เนาะไทรอยนะคะนี่คือโรคไทรอยนะคะบางคนโอ้บ่เป็นดอกมันบ่แน่ได้เพราะว่าสมัยนี้มีแต่ความเครียดเนาะหนึ่งละค่ะสาเหตุสำคัญของไทรอยเกิดจากความเครียดสะสมเนื่องจากร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีน และก็คอร์ติซอลออกมาซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายจนทำให้เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษกำเริบเนาะบางคนเป็นออกปั๊กอยู่ในคอนี่ก็ไปตัดออกนะตัดไทรอยออกมาซะเนาะอันนี้เป็นแรงนี่นี่เป็นรุนแรงนี่นี่เนาะบางคนก็เกิดจากการกินอาหารแปรรูปเป็นประจำอาหารแปรรูปนี่อันตรายอยู่ได้มีปริมาณมากของน้ำตาลโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการซึ่งจะไปกระตุ้นการอักเสบของต่อมไร้ท่อเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดจากประจำเดือนมาไม่ปกติคนบางเดือนประจำเดือนก็มาหรือบางเดือนก็ขาดหายไปมักมีภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่าปกติส่งผลให้ไทรอยด์เป็นพิษได้แล้วก็ยังมีอาการควบคุมอารมณ์ได้ยากด้วยบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็มีอาการอ่อนแอลงอีกด้วยเนาะบางคนก็หลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนเป็นหวัดหรือว่าติดเชื้อนั่นเมื่อมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารต้านผลิตสารภูมิต้านทานออกมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งหากมากเกินไปอาจส่งผลให้ไทรอยด์ทำงานผิดปกติกลายเป็นไทรอยด์กำเริบในที่สุดเนาะจังหวะเอ้าคืออยู่ปกติอยู่เนาะแค่เป็นไข้ซะซื้อปวดหัวเป็นไข้ไปนอนโรงพยาบาลใส่ยาฆ่าเชื้อนอนโรงพยาบาลนี่ตั้งต้นแต่ใครฆ่าเชื้อจนออกจากโรงพยาบาลใส่ซื้อคนเห่าเนาะใส่แต่ยาฆ่าเชื้อกับใส่น้ำเกลือแล้วก็ตรวจอันน้ำตาลเนาะใส่จนว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเป็นเนาะเลยได้ใส่ยังบอกออกจากโรงพยาบาลกะมือสุดท้ายกะใส่อยู่ออกมากะไม่ได้เป็นเผอว่าเสียไหนแต่โรคติดตามมาคือไทรอยด์นะคะมีไทรอยก็คือไทรอยมีกี่แบบรักษาได้ไหมถ้าถามในใจของเฮาเนาะบางคนสงสัยว่าไทรอยสามารถรักษาหายได้หายไหมต้องบอกให้เข้าใจเด้อพี่น้องว่าสามารถรักษาได้แต่ต้องใช้ชีวิตใช้วิธีที่เหมาะสมกับภาวะไทรอยของแต่ละคนภาวะต่อมไทรอยทำงานสูงหรือว่าไทรอยเป็นพิษอันนี้นะเมื่อภูมิคุ้มกันร่างกายมีความผิดปกติส่งผลให้สร้างสารภูมิต้านทานมาต่อต้านตนเองทั้งยังกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่อยังกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้นแล้วก็หลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากจนเกินความจำเป็นของร่างกายโดยอาการและแนวทางก็คือเหนื่อยใจสั่นแขนขาอ่อนแรงโอ้ไทรอยด์เนาะขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะน้ำหนักลดประจำเดือนน้อยลงผิวหนังขรุขระผิวหน้าขรุขระเขาก็เลยให้กินยาไทรอยเพื่อกดสร้างไทรอยฮอร์โมนกลืนน้ำแร่ไอโอดีนเพื่อทำลายเซลล์ของต่อมไทรอยทำให้มีขนาดเล็กลงและสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงผ่าตัดต่อมไทรอยบางคนผ่าตัดต่อมไทรอยสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงก็คือคอมันจะโตเอ็กออกป๊อกอยู่ในอันการคอหนะกินอาหารก็ยากหายใจก็ลำบากประมาณนี้เด้ไทรอยเนาะบางคนเด้อีกอันนึงก็คือภาวะไทรอยฮอร์โมนหรือว่าต่อมไร้ท่อทำงานต่ำอันนี้ก็คือต่อมผลิตฮอร์โมนออกมาได้น้อยกว่าปกติหรือว่ามีอาการอักเสบบริเวณต่อมไทรอยจนทำให้สามารถผลิตฮอร์โมนได้ลดน้อยลงมีอาการแล้วก็แนวทางก็คือดูแลรักษาก็คืออ่อนเพลียอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผมร่วงนอนไม่หลับง่วงนอนตลอดเวลาน้ำหนักขึ้นอ้วนง่ายหิวบ่อยแต่กินได้น้อยขี้หนาวขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกผิวแห้งนั่นอันนี้ก็คือไทรอยฮอร์โมนต่อมไทรอยทำงานต่ำอันนี้แนวทางการรักษาก็คือรักษาด้วยยาซึ่งเป็นฮอร์โมนไทรอยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยการเสริมฮอร์โมนไทรอยเพิ่มสารอาหารด้วยการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนสังกะสีวิตามินดีเนาะเอานี่คือเรื่องราวของผู้ที่เป็นไทรอยเอามาฟ้ามาตอนพี่น้องกันเนาะอาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินข้าวบ่แซ่บบ่แน่ได้จ่อยลงจ่อยลงมาลองจ่องจ่อยเป็นผะเหลอไทรอยบ่มิจักไปหาหมอบ่งดูก็ไม่แน่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปกินบ่งดูตัวนี้บางคนนี่จ้อยแห้งน้ำหนักลดพอได้กินตัวนี้แล้วลดกินข้าวแซ่บแน่น้ำหนักเพิ่มกินแซ่บนอนรับน้ำหนักเพิ่มก็โอเคแล้วเนาะ กินแซ่บนอนรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอออันนี้คือสุขภาพของเฮามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ให้ขับถ่ายสะดวกด้วยเด้ผู้ที่ขับถ่ายบ่สะดวกก็ต้องกินชาไทยเนาะกินชาไทยนะคะเควีชาไทยเด้อ390บาทผู้เป็นลิสดวงทวารเป็นติ่งออกมาอยู่นะคะค่าจะรออยู่กับกินเพชรสังฆาต590บาทผู้ที่ปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวยกแขนขึ้นมีสุดเส้นยึดเส้นตึกเส้นยึดเส้นตึงก็ให้กินแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินในแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อพี่น้องเด้อ590บาท3แผ่นดิน590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทรับบิ๊กไนท์ออยล์ด้วย1กระปุกซื้อ3แถม1อัตุแถมคือพอเหรอตัวที่แถมก็คือมิกไนท์ออยล์มิกไนท์ออยล์ตัวนี้จะไปช่วยทางด้านของอาการอันมิกไนท์ออยล์นี่จะมาซอยทางด้านของปวดคอปวดเข่านะคะมิกไนท์ออยล์เนาะโทรหาพวกค่ะ0812625717สวัสดีค่ะเควีชาไทยเอาชาไทยบ
3: ่บ่ขอเพลงครับ
2: เอาเพลงเพิ่งค่ะ
3: บุญผสมไอ้ครับ
2: บุญผสมไอ้จ้ามื้อนี้ก็สิบ่จบอีกเพราะว่าเวลาเบิดจ้าโอเค
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบุญผสมไอ้เนาะคุณแม่แก้วธนยอดบ่คุณแม่แก้วธนยอดนะคะอยู่ทางลำมาลาดแม่แก้วแม่แก้วฟังวิทยุอยู่บ่แม่แก้วโทรหาสาวผู้ไทยเด้อหรือว่าแม่แก้วรับสายเจ้าหน้าที่ที่จะเอากาแฟไปส่งด้วยเด้อแม่แก้วเด้อเจ้าหน้าที่ติดต่อแม่แก้วไม่ได้สงสัยเมื่อวานนี้สงสัยเมื่อวานนี้อันเพิ่นชาร์จแบตบ่คือชาร์จแบตหึงแท้น้องคือชาร์จแบตหึงแท้โทรจนค้ำจนมืดกับบ่รับสายเนาะเอ้ายายแก้วธนยอดบ้านเชียงยืนตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนประกาศหาได้นี่ประกาศหารับสายเขาในเด้อคุณแม่แก้วเด้อ4ห่อ600บาทกาแฟไปกินเนาะห่อละ160 2ห่อ2ห่อ300นะคะปกติ2ห่อ300ซาวลดเหลือ2ห่อ300คอลลาเจนคูณ2ตัวนี้นะคะกาแฟแฮปปี้เทรนคอฟฟี่เนาะขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อทางด้านของผลิตภัณฑ์เควิโก1ก็คือคุณแม่เปลี่ยนคุณยายเปลี่ยนพ่อพระอยู่ทางบ้านบ้านผ่านเนาะกินก็ดีกว่ามีกินได้ตัวนี้จะซอยระบบดูแลเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเบิดแต่ถ้าเลือดไม่ดีดิโรคนั้นก็มาโรคนี้ก็มาตาเหลืองตัวเหลืองหน้าแลหน้าดำก็จะกลายเป็นอันนั้นได้บ่นี่ก็จะมาเป็นอันทางด้านของอันตับอักเสบเนาะเขาจะเอิ้นว่าตับอักเสบถ้าตาเหลืองตัวเหลืองระวังเด้อเป็นตับอักเสบเด้อว่าซั่นแม่นอีลีแหละนั่นเห็นบ่มันเกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องดูแลเลือดดูแลระบบน้ำเหลืองของเฮาด้วยเควิโกดูแลทางด้านของผู้เลือดทีเมยออยซอยแหลมกินบ่แซ่บนอนบ่รับเอาไปกินนะคะสำหรับทางด้านของเควิโกขับไขมันขับสารพิษออกจากตับขับสารพิษออกจากเลือดเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกที่มีสารสกัดจากธรรมชาติกว่า19อย่างกว่า19อย่างเด้อเควิโกนะคะ0812625717ไปครับไปปั๊บไปซ่อมไปดูแลเซลล์ระดับเลิกๆของเฮาเนาะ3มื้อที่เฮากินน่าจะใส่มองๆแล้วก็ไม่เป็นหวัดเป็นไอบ้านเมืองเขาเป็นหวัดเป็นไอออกๆจนวันเยาะออกเขาก็มีเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานเขามีสร้างภูมิคุ้มกันผู้เล่นที่มีน้ำตาลในเลือดสูงลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะขอบคุณแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน3แผ่นดิน3กระปุก 1,290 บาทแถมมิกไนออยล์1กระปุกมูลค่า890บาทขอบคุณเควีรูทีนเจ็บตาแสบตาขี้ตาโพตาเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วยังทรงลงอยู่กลิ่นเควีรูทีนนำเข้าจากออสเตรเลียวิตามิน B1 B6 B12 เควีรูทีนเจ็บตานักตาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อ0812625717เป็นกันอยู่บ่คะ ตาฟ้าฟางเป็นกันยี่บ่อเบาหวานขึ้นตาหันบางคนมีหูจักว่าเจ้าของเป็นต้อเนื้อมีแต่ว่ามันมัวมันเป็นคือยักย้ายอยู่ในตาหันห้วยปล่อยปะละเลยพลตาบอดได้เนาะไปลอกตามากก็ได้ยู่แต่พวกเราจะดูแลสู้วันนี้แล้วหาเงินได้อยู่หาเงินไปพร้อมดูแลสุขภาพใส่ตาของเฮาได้เฮาจึงละหาเงินหาทองได้เพราะว่าสมัยนี้ต่างคนต่างหาเงินหาทองเข้าท้องเข้าปากเจ้าของแต่อย่าปล่อยให้เสื่อมตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะตาฟ้าฟางต้อเนื้อก็คือเส้นเลือดขาวๆเหลืองๆอยู่ในหัวตาน่ะนานไปนานไปมันก็จะไปกินเลนตาดำพอมันเกาะเลนตาดำแล้วปุ๊บนี่มันจะเริ่มเห็นเป็นมัวพอมัวเสร็จปุ๊บนานไปก็จะเป็นภาพเอียงนะคะสุดท้ายไปหาหมอคุณหมอก็จะว่าจะลอกไหมถ้าลอกก็ได้อยู่30นาทีก็ออกมาแต่ลอกแล้วอย่าไปยกไหมไงขอนอย่าไปซักผ้าอย่าไปกวาดบ้านถูบ้านมันเครื่องเส้นประสาทตาดูแลเจ้าของซะก่อนเพราะฉะนั้นแล้วกินซะก่อนเช้า2แรง2เนาะแต่ขี้ตาโพตานี่เช้า2แรง2มื้อ1 2มื้อที่3เช้า3เที่ยง3แรง3มิเป็นเผอได้พี่น้องตัวนี้มันก็เกี่ยวกับส่วนของตาพี่น้องเคยไปหาหมออยู่บ่เวลาไปหาหมอลูกปอดไปหาหมอลูกปอดแล้วมาปรึกษาเรื่องตาคุณหมอตากับฟ้าฟางให้ไปคลินิกเฉพาะทางให้ไปคลินิกดูแลสายตาเด้อนั่นเห็นบ่ตาก็ส่วนของตาเนาะแล้วก็ปอดก็ส่วนของปอดหัวใจก็ส่วนของหัวใจมันคนละอย่างมันไม่เป็นเพอดอกเด้อพี่น้องเด้อ0812625717นะคะเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนคร
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่19กันยายน2569ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ16รายซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสศุลกากรช่องจอมเดินหน้าป้องกันชาวกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยผนึกกำลังตม.ตชด.และตำรวจปกครองระดมกำลังตั้งจุดตรวจสกัดอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของสินค้าผิดกฎหมายนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนางสาวสุนทรียาทวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีกรมศุลกากรและนางสาวลลิตาอัฏฐพิมลผู้อำนวยการศุลกากรภาค2ได้มอบนโยบายและสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมายกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
11: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: อาห หารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
12: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
12: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
14: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
15: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
16: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
15: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนค

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: 90บาทถ้าพี่น้องจะจับหูใส่กับชาไทยจะจับหูใส่กาแฟ2กล่องชาไทย1กล่องรวมกัน 1,000 บาทกินได้เดือนหนึ่งเนาะรวมกัน 1,000 บาทจะผสมกันเลยได้บ่ได้แซ่บกินตอนเลิกตอนเช้าก็ได้เพราะว่ากาแฟสมุนไพรมีคือกาแฟท้องตลาดได้กาแฟท้องตลาดที่เขามีอันครีมทีมที่เขามีน้ำตาลอย่าไปกินตอนเช้าอย่าไปป้อนน้ำตาลให้กับร่างกายยามมื้อเช้าเนาะเฮากินกาแฟสมุนไพรดีกว่าหรือว่าพี่น้องจะไปกินหลังอาหารเช้าจัก30นาทีหรือถึงชั่วโมงนึงกะดีคือกันได้กาแฟนะเนาะเอา390บาทนะคะ2กล่อง700เอาชาไทยใส่น้ำกล่องนึงรวมกัน 1,000 บาทรับน้ำมันนวดไปเลยโอ้ยน้ำมันนวดเต็มเฮือนล่ะเอาไว้โลดยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก็เอามันถูเอาควักมาโปะใส่หัวเข่าค่ะให้เพิ่นซึมยอบเข้าไปเลยนะคะน้ำมันนวดนาโนน้ำมันนวดนาโนตัวนี้นะคะทาปุ๊บซึมยอบเข้าไปไวเท่าใดเนาะน้ำมันนวดนาโนคำว่านาโนนะคะพี่น้องเอาไปฟี่ๆเอาให้ฟี่ๆนะคะถ้าพี่น้องซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทถ้าพี่น้องซื้อครบ 1,290 บาทพี่น้องก็รับทางด้านของอัน1,290พี่น้องจะได้ทางด้านของอันผ้าถุงบ่เว้นขยายบ่หรือว่าพี่น้องจะเอาทางด้านของอันทางด้านของอันนั้นอันเว้นขยายผ้าถุงน้ำมันนวดแก้วกาแฟแก้วไม่เหม็นแก้วหน่อยได้แก้วใบใหญ่ๆส่งกาแฟได้เป็น10โซงผู้เด้ออย่าไปเว้าแก้วหน่อยได้เนาะ0812625717พี่น้องเคยอยู่บ่อเวลาเฮาอันเฮาคั่นตานี่เฮาไปขยี้ตาเอานิ้วมือขยี้ตาลองเบิ่งนี่มันเป็นสีเหม็นๆออกมาอยู่บ่เนาะนั่นคือการมักหมมการมักหมมอันเศษผงเศษมดเศษแมงนะคะมักหมมอยู่ในอันมักหมมอยู่ในเบ้าตาของเฮานะนานไปนานไปตาก็เริ่มมีขี้ตาโพะตาเลยเนาะตาก็เริ่มมีขี้ตาโพะตาจังเยอะเฮ้อพี่น้องกินตัวนี้ลองเบิ่งเด้อเอาไปกินนะคะเควีรูทีนเอาไปกินเควีคอฟฟี่กาแฟกับทางด้านของเป็นแคปซูลเนาะโทรหาสาวผู้ไทยก็ได้นะคะ0812625717เนาะเงินพันเม้นอยู่ดกมันหายากแต่กับการที่สุขภาพของเฮาดีเนาะกะ

0: อันขั้นแท่หน้าไปปั้นขั้นแท่หน้ามาแลนออกกำลังกายเนาะเจ็บปวดและบ่มเอาไปกินเลยนะคะสำหรับทางด้านของ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินค่ะ Happy Ten Herb เด้อโทรหาสาวผู้ให้เมืองนครนะคะ0812625717โทรมาโทรไม่เป็นเด้โทรมีเป็นกะเฮลูเฮลันโทเฮหรือว่าเฮลูเฮลันยอดมาเบอร์นี้ดูยอดมาเบอร์นี้ยอดมาเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนคร0812625717นะคะ0812625717อยากได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกส่วนของร่างกายอยากได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาอยากได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านกระดูกเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกพุกระดูกพุ่นหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลำซอกลำไส้มันมีหลายส่วนในร่างกายเนาะที่ต้องดูแลได้มิดูแลมิได้เด้มันจะเป็นผู้ป่วยเลยเด้ถ้ามิดูแลถ้าปล่อยแล้วจังมาเลยเถิดเทิดลดหานลามปามแล้วบาดนี้เนาะอันนั้นกระเสื่อมอันนี้กระเสื่อมนะคะเควิโกทุกส่วนของร่างกายมันมึนมันซามันเลือดมันไปอันไขมันมันอยู่ในหลอดเลือดของเฮาเลือดมันก็เลยเดินทางไปมีถั่วมีถึงเนาะเลือดมีปัญหาเพราะว่าเลือดของเฮานี่เลือดนี่เป็นอาหารของร่างกายเนาะเอาไปกินค่ะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเบอร์นี้นะคะหรือว่ายังจะได้ทองเทียบโกลักกี้มื้อนี้ทองเทียบน้ำหนัก2บาทนะคะ2บาทราคา899บาทเนาะ2บาทราคา899บาทถ้าพี่น้องซื้อ2บาทมื้อนี้ในราคาอัน2เซนเนาะ2บาทจำนวน2เซน2เซน2บาทลดให้ในราคา 1,790 บาทมีลายโซลายปองออยลายพาวายนะคะถ้าพี่น้องซื้อทองเทียบ3บาท3บาท 1,099 บาทถ้าซื้อ3บาท2เซนมื้อนี้เหลือแค่ 1,890 บาท 1,890 บาทเนาะถ้าพี่น้องซื้อ2บาทเส้นหนึ่ง3บาทเส้นหนึ่งปกติราคา 2,098 บาทโปรพิเศษมื้อนี้ผู้ค้าแถมเพิ่มพี่น้องในราคาลดราคาเพิ่มพี่น้องในราคา 1,850 บาท3บาทเส้นหนึ่ง2บาทเส้นหนึ่งแล้วก็รับของสัมมนาคุณไปเอาชุดแก้วกาแฟบ่เอาผ้าถุงบ่เอาน้ำมันนวดบ่เอาแว่นขยายบ่เลือกเอาย่างใดย่างหนึ่ง
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สาวภูไทยเมืองนครเนาะเมื่อกี้นี้ผลงานเพลงปล่อยมืออ้ายสาบุญเพ็งลูกเมืองเซจากปาตินะคะทางเมืองเลยบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับแม่มงคลให้กับแม่สังวานแม่พลกฮึบแม่แก้วแม่ทิพย์แม่เน่าหลายผู้หลายคนนั่นล่ะเนาะได้ฟังน้ำกันเด้อวัสนะพุโรธีฟังรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ฟังน้ำกันสู้โคตรนะคะเสียงเพลงต่อเติมกำลังเจอเฮอกับชีวิตคนเฮาได้ถ้าเม้นว่าตื่นมามีแต่ความอุกอั้งมีแต่คิดแล้วก็คิดไปคิดมาเป็นโรคหัวใจถ้าผู้โรคที่เป็นโรคเป็นไพ่มีโรคประจำตัวอย่าคิดกระดักกระดอถึงเวลาเมื่อก็ต้องเมื่ออย่าคิดหลายโอ้บ่ให้คิดหลายจังไหนเมื่อก่อนผัดอันเมื่อก่อนผัดอันพลเกาะคล้องตัวทำอะไรก็คล้องตัวแต่ตอนนี้ล่ะว้ายเฮ็ดอย่างก็ได้หนังอยู่ซะซื้อนั่นแหละเขาจะว่ายานได้หนังอยู่กองเงินกองทองเนาะยานได้หนังอยู่กองเงินกองทองเพราะฉะนั้นแล้วหาเงินไปพร้อมแล้วห้างกับกินไปนำอัลเลอร์ดีต่อร่างกายอัลเลอร์ที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายของเฮาเนาะพิษในตับพิษในเลือดหรือว่าอาการเกี่ยวกับปวดเสียนเวียนเกาบางคนก็เป็นไมเกรนปวดท้ายท้อยบางคนก็ได้บางคนนี้เป็น

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะ0812625717ฮักและคิดฮอดกันดูแลสุขภาพกันเนาะเอาไปกินไม่ว่าจะเป็นเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกตัวนี้นะคะจะไปดูแลระบบเลือดร่างกายของคนเฮานี่ถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเบิดเนาะถ้าเลือดไม่ดีเดะส่งผลออกมาทางใบหน้าใบตาผิวพรรณเนาะเลือดบ่ดีนะคะหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนหายใจบ่ทั่วท้องก็คือไขมันมาอยู่ในหลอดเลือดของเฮาเลือดไปเลี้ยงสมองมิได้ก็กลายเป็นเส้นเลือดตีบใครยุถ้าไม่แตกไม่ตันเนาะตีบแตกตันน่ะเสียชีวิตได้หรือว่าอาการเกี่ยวกับอันโรคอันไหลตายโรคไหลตายหรือว่าเขาเอิ้นว่าเป็นโรคอันโรคผลกออันเมื่อยเอาซะซื้อหันหน้าเราเอาเนาะเพิ่นเมื่อยเอาซะซื้อหัวใจล้มเหลวนะคะโรคหัวใจล้มเหลวนั่นตื่นมาเห็นหน้าจังหวะยังได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะหูจักแต่มือเกิดมีหูจักมือที่เฮาจะป่วยจะเป็นมีหูจักมือที่เฮาจะเมื่อบ้านเก่าสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวที่พบบ่อยก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าตันรุนแรงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหาย

แล้วก็บีบตัวไม่ได้นะคะโรคความดันโลหิตสูงกำเริบเฉียบพันฉับพันเนาะโรคความดันโลหิตสูงกำเริบฉับพันจังหวะถ้าหมอเอายาความดันให้กินนะให้กินเป็นเวลานะคะให้กินเป็นเวลาถ้าเราไม่ได้กินตัวไหนเสริมเนาะความอันโรคความดันโลหิตสูงกำเริบฉับพันก็คือผู้ป่วยหยุดกินยาความดันกระทันหันทำให้ความดันพุ่งสูงมากจนหัวใจรับภาระไม่ไหวทำให้หัวใจรับภาระไม่ไหวค่ะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหัวใจเต้นเร็วหรือว่าช้าเกินไปทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดล้มเหลวค่ะหรือว่าโรคลิ้นหัวใจกำเริบโรคลิ้นหัวใจกำเริบก็คือลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าตีบอย่างรุนแรงหรือมีอาการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจปัจจัยกระตุ้นอื่นๆก็คือการติดเชื้อรุนแรงในระบบร่างกายก็คือติดเชื้อในปอดอักเสบภาวะโลหิตจางรุนแรงหรือว่าโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษนั่นเนาะนี่คือหัวใจล้มเหลวง้างยงยงอยู่ได้ออกกำลังกายอยู่ได้ก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะเขาจังหวะยาความดันฮะยาความดันน่ะกินตอนไหนบางคนบอกว่าโอ๊ยจะไปหาหมอแล้วกินยาความดันได้อยู่บ่ว่าซั่นเนาะยาความดันน่ะกินเลยตื่นมากินเลยได้ยาความดันน่ะกินได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจะไปหาหมอแล้วเฮาก็กินได้นะคะยาความดันเนาะกินตอนเช้าเลยมีแม่นว่าโอ๊ยพี่แล้วใส่ๆพี่แล้วจังกินว่าซั่นเนาะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าจะให้ถูกต้องก็คือหมอบอกให้กินก็กินเลยเพราะว่าเราป่วยแล้วไงเราป่วยแล้วแต่ถ้าอาหารเสริมล่ะอาหารเสริมก็คือตื่นมากินเลยตอนท้องว่างตื่นมากินเลยตอนท้องว่างก่อนนอนกินเลยตอนท้องว่างตอนเที่ยงดิก็ตอนท้องว่างกินก่อนหรือหลังอาหารยาความดันโลหิตที่ดีที่สุดก็คือกินในเวลาเดียวกันทุกวันสมมุติว่าเมื่อนี้กินแล้วตื่นมายาความดันพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกเวลาเก่านั่นแหละกินให้เป็นเวลาเขาบอกว่ากินให้เป็นเวลาเนาะตามที่แพทย์แล้วก็เภสัชกรเพิ่นแนะนำนะคะเพราะว่าให้ระดับให้ระดับของยาในเลือดคงที่แล้วก็ควบคุมความดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะกินยาก่อนหรือว่าหลังอาหารดีฮึก่อนอาหารท้องว่างหรือว่ายาต้านอาเบต้าบางชนิดควรกินก่อนอาหารหรือว่าอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อการดูดซึมที่ดีหลังอาหารทันทีหรือว่าพร้อมอาหารเนาะอันนี้ก็ควรกินหลังอาหารเพื่อลดผลข้างเคียงเช่นอาการปวดหัวหรือว่าขาบวมอันนี้ก็สามารถที่จะฟังคุณหมอเว้าได้เวลาเราไปซื้อยาเวลาเราไปคลินิกมาเราเป็นปวดหัวปวดเสียนเวียนเกาหนาเนาะเอากินตามหมอได้เวลาเราเป็นความดันแล้วแต่ถ้าเรายังไม่เป็นล่ะเรายังไม่เป็นเราก็หันมาดูแลเสริมสุขภาพของเราให้แข็งแรงเนาะกินเควิโกสก่อนกินเควิโกปวดเส้นปวดเอ็นก็กินแมกอันก็กินแฮปปี้เทนเฮิร์บสุขภาพโดยรวมตั้งแต่หัวจรดเท้าตับไตไส้พุ่งปอดม้ามก็ต้องกินเควิโกน้ำสมุนไพรข้าวตองเควิโกเนาะตัวนี้เพิ่นมีภูคาวในการไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวมีต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียนำนะคะ1590บาทได้2ขวดได้พี่น้องเอ้ย1590บาทได้2ขวดแต่ถ้าพี่น้องซื้อ3ขวด2แถม1ในราคา 1,000 ในราคา 2,250 บาท2ขวด2,250 บาทกะรับวิทยุท่านินไปบอกยังได้วิทยุท่านินขอกาแฟ2ห่อได้บ่กะจะขอเฮอเนาะเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกแต่ถ้าพี่น้องเจ็บตาแสบตาตาแดงตาอักเสบอันนี้ก็ต้องมาพึ่งอาหารเสริมด้านสายตาบางคนเด้น้ำตาไหลตลอดเวลาเอาไปกินได้เด้อมีแม่นว่าโอ้ฟังแล้วฟังอีกอยู่ฟังมา3เดือนละน้ำตาค่อยหาไหลตลอดตาชื้นตาแฉะได้ใส่กระดาษทิชชู่ซับตลอดได้ใส่ผ้าขนหนูซับตาตลอดอย่าปล่อยเนิ่นนานเอาไปกินเลยสำหรับทางด้านของเควีลูทีนเบาหวานขึ้นตาหรือว่าอาการเกี่ยวกับอันไปลอกตามาแล้วยังมั่วทรงลงมีเห็นหงอยู่
เอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของเควีลู

0: ย่านแห้งเหมือนสิเนี่ยจารอยเฮนรี่นะคะหัวชิงไข่ส่งเป็นความสุขค่ะพี่น้องที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสกลนครพี่น้องทางนครพนมพี่น้องทางจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีเนาะหรือว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญบุรีรัมย์ไปทางเลยเนาะคือเงียบมิตรจิรีแท้เนาะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพสายตาปวดเส้นปวดเอ็นเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินนะคะ3แผ่นดินกระปุก1 590บาท2กระปุก 1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาท 1,290 พี่น้องจะได้รับทางด้านของมิกไนท์ออยล์น้ำมันสกัดเย็นรวม9ชนิดเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของเฮาลูกกระโอยนังกระโอยนิ้วล็อกนิ้วจังปวดหัวเข่าเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสารคามฟังอยู่คร
0: ับ อ๋อสารคามฟังอยู่อุ้ยขอบคุณค่ะนึกว่าเฮาเว้าผู้เดียวขอบคุณค่ะฝนตกอยู่บ่คะสารคาม
1: ตกฟ้าแจงจังฟัง
0: โอ้แจงจังฟังเห็นแต่เดือนเนาะเห็นแต่เดือนกับดาวเนาะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เรืองยศพี่เรืองยศเอาเพลงพะเลยอยู่บ่ตั้งไหวบ
1: ่เอาเพลงตั้งไหว
0: ตั้งไหวขอบคุณค่ะตั้งไหวเนาะ
1: ของผู้หญิงนะ
0: โอ้ของผู้หญิงอาจจะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเนาะตั้งไว้มันจะหมวนคิดฮอดสมัยเป็นบ่าววะซะนี่เนาะคิดฮอดสมัยเป็นบ่าวได้ยินเพลงตั้งไหวหมอลำเด้ทั้งนะเนาะทั้งอันผู้ไทยนี่กะก่อนอันก่อนล่ำทำนองผู้ไทยว่าซั่นฟังแล้วก็มีแห้งเจ๋อเนาะผู้ละที่ป่วยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นพอได้ยินเสียงเพลงพอได้ยินดนตรีในหัวใจเนาะดนตรีในหัวใจมันก็ม้วนไปอีแบบนึงเนาะนี่คือเขาเอิ้นว่าวิตามินที่ดีที่สุดวิตามินที่ดีที่สุดว่าสันเดย์เนาะอ้าวขอบคุณนะคะเสียงเพลงมวนๆเนาะลำตังหวายลำตังหวายเด้อว่าสันเดย์เนาะ0812625717 0812625717ขอบคุณเควี่โกขอบคุณเควี่ลูทีนขอบคุณเควี่คอฟฟี่กาแฟข้อกาแฟกินกาแฟเป็นประจำเนาะขอบคุณพี่ทองย้อยหอมจบกอยู่ทางตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมาพี่ทองย้อยนี่เพิ่นเอาอันเพิ่นเอาน้ำมันนวดเนาะเอาน้ำมันนวดนะคะขอบคุณน้องกมลชนกพมเมืองอันนี้กะเอาชาไทย3กล่องเนาะขอบคุณแม่ยวนใจพักแพงอันนี้ก็เอาเพชรสังขารหนึ่งกระปุกลองเบิ่งสักก้อนขอบคุณพี่เรืองยศด้วยเด้อเอาเควี่โก2ขวด2ขวด 1,590 บาทคุณยายเปียนนะคะเควี่โก2ขวดขอบคุณทางด้านของอันขอบคุณทางด้านของยายแก้มเนาะยายแก้มพรมมาสิทธิ์บรรทามะนาวตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ก็เอาชาไทยไปกินเนาะขอบคุณคุณสิริพรเสือสาอันนี้เอาเพชรสังฆาฏกับกาแฟเควี่คอฟฟี่แม่สีคุณสีเมืองเสียนจันตะม่วงไข่น้อยเอาเควี่ลูทินเอาเควี่ลูทินไปกินนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะอาการตาฟ้าฟางส่วนตาเราก็เอาตัวตามาดูแลตาเฮาเนาะเควี่ลูทินก็590บาทจะเอาเควี่ลูทิน1กระปุกเอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ1เอาอันเพชรสังฆาฏ1ก็ได้รวมกัน 1,290 บาทเอาเควี่ลูทิน2เอาชาไทย1รวมกัน 1,290 บาทเด้อชาไทยก็คืออาการไทยยักไทยแก่งไทยนั่งห้องน้ำนาแลนาดำนากรรมสุดท้ายหลุดเป็นลิซิดวงเขาจะว่าเข้าห้องน้ำไม่ให้เกิน10นาทีนะคะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081 262-5717

0: ขาได้เดินเคียง
1: อันนี้มันก็ผิดแท็กเนาะผิดแท็กอันที่เอาลำตังหวายชุดนี้ก็เพราะว่าอันเห็นขอใส่สุดงามมานะสุดงามงามมานะเนาะก็เลยอันเปิดแท็กนี้สะดอกโอ้ยเนาะตังหวายเพลินเนาะบาทนี่เนาะเอาลองเบิ่งเด้อตังหวายนี่เด้อผู้หญิงผู้ชายกับมนคือกันทะลาเนาะไม่ต้องเลิกดอกผู้หญิงผู้ชายฮั่น AI เป็นผู้ร้อง

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: 18 นาฬิกากับ39นาทีเนาะถ้าออกไปนอกห้องส่งนี่จะเห็นบรรยากาศแบบว่าเงยเงียนเบื้องท้องฟ้านี่โอ้เดือนกำลังขึ้นได้นี่เนาะเดือนกำลังขึ้นถ้าเป็นอันมื้ออัน15ค่ํา15ค่ําเดือน10เนาะก็จะมีงานไหลเรือไฟช่วงนี้ก็จะเป็นงานแข่งเรือเนาะงานแข่งเรืออีกฉะนั้นก็จะเป็นบุญเดือน10บุญเดือน10เนาะบุญเดือน10ฉะนั้นก็เป็นบุญเดือน10บุญเดือน10แล้วกับบุญเดือน1111ค่ํา15ค่ําเดือน11เนาะ15ค่ําเดือน11จนก็จะเป็นเดือน12ก็ลอยกระทงแล้วก็เป็นบุญกฐินบุญกฐินละกะกฐินสุดท้ายก็จะเป็นลอยกระทงงานประเพณีบ้านเฮาเนาะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ทำบุญทำทานเวลาเฮาสิ้นลมหายใจไปก็จะเหลือแต่บุญกับบาปที่เหลือไปนําเนาะเงินทองเป็นของนอกกายเอาไปนํามีใดหาใดสําเรอก็เอาไปไม่ได้เพราะเผื่อมันคับโล่งมันแน่นมันได้เท่านั้นเขาเฮ้อแต่อยู่เขาเฮ้อแต่ที่นอนไปหอบเอาที่นอนหมอนมุ้งไปได้มาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวแต่ตอนที่เฮาอยู่บนโลกใบนี้อย่าทรมานเจ้าของทำบุญทำทานแล้วก็ไม่ต้องไปหาพิษบ้านผ่านเมืองเขาอยู่แบบมีความสุขเนาะมันก็จะมีความสุขได้แต่พวกเราที่มีคนข้างศอกก็ต้องดูแลเขาด้วยการเว้าการจ้าคำเว้าคำจ้าต้องเอาใจซึ่งกันและกันนำคนเฮาจะอยู่น้ำกันใดแล้วก็มีคนปรึกษาหารือเท่ามาเอ็นเลอเนาะเท่ามาพวกเราจะดูแลเนาะเท่ามาพวกเราจะยอดน้ำข้าวต้มเฮ้อเด้บ่เด้เนาะพวกเราจะยอดน้ำข้าวต้มเฮ้อเด้ว่าซั่นโอ้ยอยากหาผู้ยอดน้ำข้าวต้มเด้เนาะก็คือหามิพอจักเถอนะเนาะยังหาคนเลี้ยงดูก็คือบ่พอคนเลี้ยงดูจักเถอนะมีแต่เจ้าของเลี้ยงเจ้าของนี่นะเออคนทำมันก็อยู่ที่กรรมเนาะกรรมเพิ่อกรรมมันเนาะก็คิดว่าจะมีคนดูแลเราแล้วแต่พอไปมาผัดคือเก่าก็ได้หาเองเหมือนเดิมอยากมีเนาะอยากมีความสุขอยากมีคนหาให้กินเหมือนคุณพ่อผู้พันน่ะคือจบแท้แม่ทิพย์คุณพ่อผู้พันน่ะคือจบแท้นออยากกินหยังซื้อกินเลยเฮ้ยแต่คุณแม่ผู้พันไม่อยากซื้อโยมันเป็นของนอกกายได้สมบัติพระสถานน่ะเนาะซื้อกินไหนแล้วเรือเขาจะรักษาสุขภาพเขาได้ฮะนะเนาะขอบคุณนะคะคุณแม่ทิพย์กินเควิโกเป็นประจำกินไปจนว้าน้ำตาลในเลือดลดลงลดลงจนเหมือยเพราะว่าทั้งใส่อินซูลินด้วยทั้งกินโดยเดสะก็เลยลดก็เลยเหมือยเนาะถ้าเป็นแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเหงื่อแตกพักๆเหงื่อแตกสะๆเฮาก็เอาน้ำตาลเอามากินกับข้าวเนาะข้าวเหนียวแล้วจะมีแห้งยาวยาวมาถ้าน้ำตาลลดเยอะแต่ถ้าเป็นวินเป็นเวียนเดเป็นวินเป็นเวียนเดกินยาอันกินยาเบาหวานเลยเนาะกินยาเบาหวานเลยเพิ่มน้ำตาลเนาะกินยาเบาหวานเลยเพราะว่าน้ำตาลมันขึ้นสูงโพดอันนั้นต้องลดน้ำตาลลงต้องลดน้ำตาลลงอันนั้นควบคุมให้ได้ได้กินพอเราก็เป็นวินเป็นเวียนบ้านหมุนมาสนิบางคนก็จะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเลือดมันหนืดเนาะเควิโกตัวนี้ก็จะซอยทางด้านของระบบเลือดนำการไหลเวียนของเลือดเนาะเลือดมันเดินทางไม่สะดวกเพิ่นก็จะไปขับไขมันออกจากเลือดขับไขมันออกจากตับของเฮานำได้สำหรับเควิโกน้ำสมุนไพรข้าวตองเควิโกสูตรสะแนนแฟนดิโอ้ยอันขอเพลงก็คือเขากับชีวิตพี่สาวผู้ไทยแท้สูตรสะแนนแฟนทิมว่าซั่นไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์โอ้ยเพิ่งจะออกมื้อนี้ได้หนิเพิ่งจะลงมื้อนี้ได้หนิน้องสาวคนหล่อทางสุรินทร์ค่ะ

0: ี่คือสุดสนานแฟนทิมไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากสาวหล่อทางสุรินเดอร์มักสาวทาลี่ว่าจะไหนหนุ่มอันโคกสีสุพรรณเนาะมักสาวทาลี่อ้าวเดี๋ยวเปิดเธอฟังนะคะอันเมื่อสาวก็ไม่ได้ฟังโอ้เวลาเบิดก่อนเราเอ็นเดอร์ซะมาทีหลังก็เลยไม่ได้ฟังจอยพี่น้องทางเมืองเลยก็เลยได้ฟังเนาะสารคามยังอยู่สุรินทร์ยังอยู่นะคะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์คือเงียบมิจิรีแท้บุรีรัมย์เนาะสกลนครเงียบสกลนครจักไปทางเลยเขาบ่ฟังเจ้าแล้วว่าจะได้เจ้าบ่เปิดเพลงให้เขาโอ้สกลนครโคกสีสุพรรณมาเลยเด้อซะโคกสีเนาะสกลนครนะคะอ้าวขอบคุณเด้อพี่น้องทางอากาศอํานวยนะคะที่เอาเควิรูทินไปกินเนาะไม่ใหญ่พอใหญ่ค่ะหรือว่าอยากได้น้ำมันนวดกระโทมากกระไดปวดเส้นปวดเอ็นลุกกระปับนังกระปับนี่มันทรมานได้พี่น้องเอ้ยเอาไปกินเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะอันนี้นะคะดูแลเรื่องราวของเส้นนิ้วล็อกนิ้วจังนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นอันนี้ก็เอาไปกินได้เนาะกระดูกผุกระดูกพุ่นรวมไปถึงทางด้านของอาการเกี่ยวกับอันโรคพาร์กินสันเนาะความจำเสื่อมนะคะทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินติดต่อสาวภูไทยเมืองนครเด้อพี่น้องเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายตานการอักเสบคลายเส้นคลายเอ็นของเฮาคลายกล้ามเนื้อปวดตามกล้ามเนื้อก็เอาไปกินซอยบำรุงกระดูกเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้ออายุหลายไปหลายไปมันพุมันพุ่นได้เนาะกินหลายอันหลายย่างเข้าไปลดสะสมสะสมลดพออายุเยอะภูมิต้านทานมันน้อยสารพิษในร่างกายมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนในกระโหลกนั้นจะเนื้อกระโหลกนี้โผล่ออกมาผู้ที่เขาเกษียณอะไรเห็นบอกเริ่มป่วยตั้งแต่59ปีถ้าจะรอดก็คือ64จะรอด63นี่ก็ยังอยู่ระหว่างอยู่นะคะกะดูแลสุขภาพเจ้าของให้เป็นที่1เลยสุขภาพต้องมาเป็นอันดับ1คนที่เขานั่งป่วยนอนป่วยอยู่ตอนนี้เขาก็จะคิดว่าโอ้เสียดายเด้อยากย้อนเวลาเด้อยากตายแล้วเกิดใหม่เด้สิได้บ่ต้องกินเหล้าแบบนี้สิได้บ่ต้องป่วยแบบนี้อ้าวตอนเขาบอกแท้แรกๆผัดจังคือมีเสือเขาเนาะเวลาเขาเป็นห่วงก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็เอซะซื้ออยู่พอป่วยมาเด้คิดย้อนหลังให้ย้อยๆได้บาดนี่เนาะบางคนเด้ตอนสมัยเป็นผู้บ่าวนะดื้อหลายเนาะเจ้าชู้หลายสุดท้ายพอเฒ่าพอแก่มาปุ๊บได้อยู่ผู้เดียวได้อยู่ผู้เดียวเนาะสุดท้ายได้อยู่ผู้เดียวจะเข้าไปทั้งเลอเบิร์ดว่าซั่นนี่เนาะนั่นดื้อหลายเขาเฮออยู่ผู้เดียวซ้ําเอาใช้ไปเรื่องราวของสิ่งที่เฮาก่อมาคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกะอย่าลืมกาแฟเควี่คอฟฟี่กาแฟสายตรงสายตากาแฟกระดูกกระเดียวเพราะว่ามีคอลลาเจนไตแปปไทด์มีทางด้านของแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็มีเจลกุหลาบมีงาดำมีโกจิเบอร์รี่กาแฟตัวนี้แซ่บแซ่บกาแฟผู้ข้าวกาแฟบำรุงสมองนะคะเอากาแฟ2กล้องชาไทยกล้องนึงรวมกันก็ 1,000 บาทเอาชาเขียวมัทฉะใส่ด้วยก็ 1,390 บาทหรือว่าอยากจะได้ทองเทียบอยากได้ทองเทียบทองเทียบตัวนี้ไม่ลอกไม่ดำลายปองอ้อยลายผ้าหวายนะคะลายโซซื้อ2บาท1เส้นปกติราคา999บาทแต่ถ้ามื้อนี้พี่น้องซื้อ2บาท2เส้นพี่น้องจะได้ในราคา1790บาท1790บาท2บาท2เส้นถ้าพี่น้องเอา3บาท1เส้นราคา1,099บาท3บาท1เส้นถ้าเอา3บาท2เส้นจะในราคา1,890บาท1,890บาทถ้าพี่น้องเอา2บาทเส้นหนึ่งให้ย่าย3บาทเส้นหนึ่งให้ตาไส้โอ้ยไปเอแล้วไปเอ็ดบุญเอ็ดท่านไปทำบุญเดือนซีฟไปเอ็ดบุญเข้าซากแล้วบรรยากาศ ไปทอดกฐินวายบ่เห็นกันแต่เหิงสมหังสมมีแท้ไปเอธุรกิจพะเหรอเด้เฮ้ยกะธุรกิจอันสะสมเหรียญนี่แล้วว่าซั่นค้าเงินว่าซั่นเนาะก็รวยเลยเนาะว่าซั่นเบิ่งค้าหมูเจ้าของเคียงหมูค้างัวค้าควายว่าซั่นนั่นเนาะทองเทียบดูดีมีสง่าราศีนะคะ3บาท1เส้น2บาท1เส้นราคา 8,850 บาท 1,850 บาทเด้อหรือว่าถ้ายากไทยแก่นไทยมารดปอดแปดเป็นขี้กระต่ายก็เอาไปกินนะคะสำหรับทางด้านของชาไทยชาไทยตัวนี้กินปุ๊บนี่นับไปอีห้าชั่วโมงออกเลยกินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์กินสิบโมงเสาร์ออกบ่ายสามนะคะกินมื้อแรงออกมื้ออื่นเสาร์พุ่งหนาขาใหญ่กินชาไทยน้ำตาลในเลือดก็ลดลงเนาะหรือว่าอาการเกี่ยวกับอันกระดูกกระเดียวคอผิวพรรณของเราก็จะดีขึ้นได้ชาไทย390บาท3กล่อง 1,000 บาท3กล่อง 1,000 บาทเด้อพี่น้องเด้ออ้าวบัดนี้เวลาเบิ่นเราจะเมื่อแล้วได้บัดนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกๆกำลังแรงเจอที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเจ้าของขอบคุณพี่น้องทั้งสปป.ลาวเด้อสปป.ลาวติดต่อน้องเอมมี่อยากได้เควีโกอยากได้เควีรูทีนใส่ตาอยากได้เควีชาไทยบำรุงสมองอยากได้ชาอันอยากได้เควีชาไทยเรื่องราวของระบบขับถ่ายอยากได้เควีคอฟฟี่กาแฟบำรุงสมองกระโทมาเนาะอยากได้เพชรสังฆาตกระโทมานะคะ020-528-86156 020-528-86156 อยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บกระโทหาสาวผู้ไทย081-262-5717นะคะ081-262-5717เนาะค่ำคืนนี้ขอให้พี่น้องสุขสุคนมีความสุขเนาะสุขกายสุขใจกินแซ่บนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังน้ำเหนือยังไหลเพิ่มต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาธปท.ระบุเงินบาทเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพตามเงินดอลลาร์สหรัฐชี้ส่วนอัตราดอกเบี้ยกดดันเงินลงทุนเคลื่อนย้ายในวงจำกัดย้ำเสถียรภาพต่างประเทศยังคงแข็งแกร่งนายสุรัตน์แทนบุญผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาพรวมค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักโดยขึ้นอยู่กับทิศทางของเศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินของประเทศหลักและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์สำหรับแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นตลาดได้รับรู้และคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วสะท้อนได้จากเงินบาทที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพเช่นเดียวกับกรณีของญี่ปุ่นที่แม้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ห่างจากไทยอย่างมีนัยสำคัญและตลาดเริ่มลดน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไปแล้วธปท.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมโดยเน้นดำเนินนโยบายตามแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อ Fitch Ratingปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายน2569สะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ของรัฐในระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitchส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งกระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อให้รับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นนี้เองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา
13: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
14: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
13: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
14: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
13: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
14: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
13: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่G44/68
14: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
15: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
12: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
15: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
12: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
16: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะครับ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้เราพบกันวันอังคารนะครับ22กันยายน2569นะครับก็ทักทายกันด้วยงานเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคนบุรีรัมย์นะฮะกระเป๋าสมปองแล้วก็คอยทางที่นางรองสิริพรอำไพพงศ์นะครับก็เช่นเดิมครับในช่วงเวลานี้เราก็มีข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของอัปเดตนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะสิ่งดีๆที่น่าสนใจพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการนำเสนอสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับอาการปวดเมื่อยจะผ่อนคลายท่านจะรู้สึกใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะพร้อมกับบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะฮะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองหน้าจอไม่ชัดภาพเบลอภาพซ้อนนะฮะเบื้องต้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตามาที่นี่ได้เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสช่วงต่อๆไปจะเรียนให้กับผู้ฟังได้ทราบกันพร้อมกันนี้ก็มีน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตบรรจุขวดขนาด24มิลลิลิตรราคาประหยัดปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนถ้าตรงนั้นนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปแล้วก็น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตซึ่งเป็นน้ำมันสมุนไพรก็จัดโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงต่อๆไปนะครับช่วงนี้ก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินพร้อมกับข่าวสารสาระที่น่าสนใจสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ติดตามกันได้ตรงนี้เลยนะครับ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ครับมาที่งานจากเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับหนึ่งบทเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อไรจะพอครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: ขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับตอนนี้บุรีรัมย์การแว่นเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตา L แล้วก็ SP นะครับซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของจัดโปรโมชั่นราคาแว่นตาราคาย่อมเยานะครับเริ่มต้นเพียง590บาทนะฮะเลนโปรเกรสซีฟเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะฮะเลนโปรเกรสซีฟนี้ก็มองได้ทั้งใกล้และไกลนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้กับ4แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับและในช่วงนี้นะครับบุรีรัมย์การแว่นของเราก็ยังมีโครงการดีๆนะครับเพื่อส่งต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทุกพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ทุกเขตพื้นที่นะครับถ้าหากว่าน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษามีปัญหาเรื่องของสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นการมองไม่ชัดสายตาเวลาจ้องกระดานนานๆนะฮะรู้สึกปวดตามองไม่มีชัดไม่มีสมาธิในการเรียนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำหนังสือรับรองหรือว่าจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนแล้วก็มาที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านบุรีรัมย์การแว่นยินดีตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเป็นเด็กที่เดือดร้อนจริงๆนะครับนั่นเป็นโครงการดีๆนะครับกับการร่วมส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆในเขตพื้นที่การประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราในทุกพื้นที่กันเลยนะครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเรานะครับสายรักสุขภาพสายปวดเมื่อยคนที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะครับตอนนี้สเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปินทิพย์นะฮะแล้วก็น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับเอาใจสายปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่สายออสโต ออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าสายรักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำหลังออกกำลังกายมีอาการปวดเมื่อยนะฮะหรือว่าแม้แต่ขณะออกกำลังกายนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปช่วยได้นะครับฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไม่เหนียวเนินหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิปนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดราคาเพียง990บาทจากราคาปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลางนะครับ1ขวดเพียง490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดราคาเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับถ้าซื้อแยกขวดละ100บาทนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องตุนกันไปแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับไปที่ TikTok นะครับไปที่ร้านพัชรินโอสดนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามผู้จัดก็ได้นะครับที่เบอร์ตรงเลยนะครับ0610588600นะครับนั่นคือสิ่งดีๆโปรโมชั่นดีๆที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ตัดสินใจกันสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้เราเข้าสู่บรรยากาศบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับมาที่เอกชัยศรีวิชัยนะครับอกหักจากปากใต้ครับ

บทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปนะครับอกหักจากปากใต้แล้วก็ห้องนอนคนช้ำนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทาง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศประจำวันนี้นะครับ22กันยายน2569ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงนะครับในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับนั่นก็เป็นสภาพดินฟ้าอากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะฮะวันนี้นะครับข่าวคราวกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะภารกิจของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะวันนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่สนับสนุนและก็ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะโดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในปีงบประมาณ2569โดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบปี 2568 ถึง 69นะครับแล้วก็ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่ประชุมก็ได้รายงานนะครับผลการดำเนินงานประจำปีประกอบการและก็งบการเงินนะครับผลประกอบการและงบการเงินณสิ้นปีบัญชีนะครับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำปี2568และบันทึกข้อมูลรายงานนะผลการดำเนินงานผ่านระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนะครับมีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนนะฮะจำนวน 1,304 กองทุนนะจากจำนวน 2,587 กองทุนกองทุนนะคิดเป็นร้อยละ 50.41 นะฮะที่มีการรายงานนะครับแล้วก็รายงานความก้าวหน้ารายงานงบการเงินรอบบัญชี6เดือนในปี2569นี้ณวันที่30มิถุนายน2569นะครับมีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนจำนวน 1,569 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 60.65 นะฮะสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2,569 จากการประเมินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนะครับมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจำนวน235กองทุนนะครับประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านที่ต้องฟื้นฟูเร่งด่วนจำนวน112กองทุนและที่ต้องได้รับการสนับสนุนและติดตามจำนวน123กองทุนนอกจากนี้ยังพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติแผนและงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุน
ดอกเบี้ยคนละครึ่งแล้วก็เห็นชอบการดำเนินงานตามโครงการในการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนหมุนเวียนในกองทุนไปพร้อมกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1นะครับให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งช่วยผ่อนคลายวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากและลดปัญหาหนี้สินนอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีกองทุนที่ได้รับการอนุมัติแล้วกว่าจำนวน2กองทุนนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวนะครับว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวในหมู่บ้านและชุมชนหากมีการวางแผนการดำเนินการดำเนินงานนะครับที่มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้คณะกรรมการกองทุนแต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่บุรีรัมย์การแว่นตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะฮะกับแว่นตราแบรนด์ดังนะฮะ L แล้วก็ SP นะครับซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็แว่นตาราคาย่อมเยาราคาเริ่มต้นเพียง590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟที่มองใกล้มองไกลก็ชัดนะฮะถ่ายได้อเนกประสงค์สำหรับคุณผู้ฟังที่สายตายาวนะฮะเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่บุรีรัมย์การแว่นและสำหรับสมุนไพรนะฮะสเปรย์บรรเทาอาการปวดปรินทิปและน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตตอนนี้เอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไรออฟฟิศซินโดรมนะฮะหรือว่าสายรักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำปวดเมื่อยนะฮะฉีดแล้วบรรเทาอาการปวดคลายกล้ามเนื้อได้ทันทีนะฮะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ตอนนี้สเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดสเปรย์ขนาดขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตาเปรมจิตแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็หลังจากจบรายการนี้ก็สามารถที่จะโทรหาผู้จัดได้นะครับ061-058-8600หรือว่าจะเข้าไปที่ TikTok ซื้อทางออนไลน์นะครับชื่อพัชรินโอสดนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย
นางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้หนึ่งนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรรษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลFundraising Latin Gala เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวน

นอนสี่ทุ่มกะประมาณตื่นประมาณเดี๋ยวผมไล่เบิ่งก่อนเนาะคนเรามันจะนอนประมาณสัก6ชั่วโมงขึ้นนอน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4 5 6โอ้ยตื่น6โมงเช้ามากก็นอนเป็น 7-8 ชั่วโมงแล้วสบายครับกำลังดีเลยฟังหมอลำน้ำบักลาจนฮอด4ทุ่มแล้วตื่นขึ้นมื้อเช้า6โมงเช้าได้นอน 7-8 ชั่วโมงสบายครับซ้ำนี่อะเป็นกำลังใจคือเก่าละแม่คือจังคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้บักลานี่แหละได้ใส่ได้ซอยน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณทั้งสองสูตรขายดิบขายดีครับพี่น้องทั้งกันทล่าลักนี่โอ้ยขอบคุณมากด้วย 106.75 ขอบคุณป๋าครับที่ดูแลรายการเป็นอย่างดีซะเนี่ยพี่น้องทั้งสีขอรับภูมิกับพองกันครับขอบคุณนายสถานีพี่น้องทั้งสังขสุรินบุรีรัมย์ครับขอบคุณท่านผู้กับพอนิยมวสันต์ตัวเพิ่นดูแลฟังอำเภอบ้านกรวด 99.25 พี่น้องกับหัวตะมุนพ่อครับเพราะว่าเพิ่งออกอากาศพี่น้องทั้งอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ครับสถานีที่เพิ่มมาใหม่ก็ต้องขอบคุณมากด้วยส่งกำลังใจไปหาครับบอกสิ่งดีๆแนะนำสิ่งละอันพันละหน่อยฝากออนตอนออนตอนหาอีเมลข่อยตัวผู้ที่ประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอาการปวดตั้งตามตามเส้นตามเอ็นตามคอตามเข่าครับปวดในกระดูกกระเดี่ยวเป็นมาโดนเป็นมานานอย่าลืมครับ

0: บาทครับ2กระปุกนี่ทรงฟี่ครับทาอยู่เฮือนจ่ายเงินอยู่เฮือน360บาทหรือจะเอาเป็นโปรโมชั่นครับ3กระปุกนี่โอ้พี่น้องใส่กันดีตัวส่วนมากก็เอา3กระปุกเด้อบักล่ะก็500บาทครับลดโปรโมชั่นปกติ540บาทอันนี้ชุดโปรโมชั่นหรือคันอยากจะทั้งกินทั้งท่าบาทนี่เป็นโดนๆเป็นมาหลายครับ40 50 60ปีเป็นมากคักแล้วอยากจะดูแลทั้งภายในและกับภายนอกก็ต้องเอาชุดตอกลิ่มไปครับชุดตอกลิ่มนี้ได้ยังแน่ว่าที่นี่ลวกได้น้ำมะนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณ1กระปุกเลือกเอาครับจะเอาสูตรห่อนหรือสูตรเย็นเด้อแม่เด้อพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอีก1กระปุกราคาปกติ 1,030 บาทชุดตอกลิ่มจัดให้พี่น้องในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทครับอีเมลจ่ายเงินอยู่เฮือนหรือจะเอาแบบชุดฟ้อนอ้อมเตียงบัดตะเนี่ยโอ๊ยบืดตะเนี่ยเนาะโตเนาะทีชุดฟ้อนอ้อมเตียงเนี่ยยังแน่ล่ะลูกก็เอาน้ำมานวดมาอีก1สูตรก็ได้บางคนก็บอกว่าเอ้ยเอาเพชรดียาสมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดนี่มันใส่แล้วโอ๊ยน้ำมันนวดมันเหมือนกันอันยากินไม่ลูกว่ะติก็เอาไปอีก1กระปุกเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงพี่คือฟ้อนอ้อมเตียงเอ้ามันกินแล้วมันซวงมันไข้แน่เนาะทั้งท่าทั้งถูทั้งได้ทั้งสูดห่อนสูดเย็นก็ฟ้อนอ้อมเตียงล้านตาล้านตาพุ่นเนาะโอ้ยเนาะว่าเป็นเด้อโตนี่ว่ะติเอาอยากได้ชุดได้ก็จังคอยโทรหาหลาเด้อแม่เด้อ0803060509 0803060509 0803060509บ่มีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายครับโทรหาบักลารับเองครับบางเทือกให้คอลเซ็นเตอร์รับนะครับถ้าเกิดผมจัดรายการอยู่โทรมาครับโทรมาตอนนี้ก็ได้จดเบอร์ไว้มืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรมาก็ได้เด้ออีแม่เด้ออยากได้ชุดไหนก็ค่อยบอกบักลามาหรือว่าอยากจะปรึกษาเป็นแบบนี้อาการแบบนี้แบบนี้แม่ลูกแม่เอาไปใส่มึงก็เนาะอาจจะพอน้ำมันหนวดก็ได้แม่เงินมาเนี่ยพ่อมก็บ่ได้เป็นหยังครับบ่ได้บวกเพิ่มบ่ได้เพิ่มราคาครับ180บาทแต่ว่าคันพี่น้องสั่งกระปุกเดียวกะผมก็จะนบวกค่าจัดส่งให้นําเพราะว่ากําไรมัน50 60บาทครับแม่เอ้ยคันค่าส่งไปก็30บาทผมก็สิเหลือ10บาท10บาทปาดพี่น้องสั่งน้ำบักลาจักกระปุกเนาะมันจังสิได้ค่าไว้ลําเบ็ดเฮ้ยแต่นายให้อะ0803060509 0803060509อ่ะเดี๋ยวผมให้พี่น้องฟังหมอลำครับเมื่อนี้ผมจะนำเสนอหมอลำเดืองใหม่ให้พี่น้องเขาได้ฟังกันแบบเงี้ยวๆอยากฟังบอกว่ามีโทรมาอยากฟังนะครับแก้วหน้ามาแม่ลูกหามาให้ฟังเนี่ยของคณะใดก็ได้ผมก็เลยมีอยู่คณะหนึ่งครับเดี๋ยวเอาฟังคณะนี้ซะก่อนเนาะจากทีมงานของคณะโขงชี้มูลครับลำในทำนองอุบลบ่ให้พี่น้องฟังในทองเรืองแก้วหน้ามามนม้วนจากทางรายการกันก่อนเนาะแม่เนาะ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

บริษัทนพพรซินเวอร์โกเสนอล้ำเรื่องต่อก่อนคณะโขงชีมูลนำโดยสินชัยศรีไทยแอนนาลิสาพร้อมทีมงานมอบความมันความหวานในท่านเรื่องแก้วนาม่าโอกาสนี้ติดตามรับชมรับฟังได้แล้วครับ

ียนมีแนวใช้เบิดสู่แนวนั้นสู่ยางไห้กะหานากะสร้างมีไว้แต่ละงานพักสวนครัวแล้วกะเลี้ยงเป็ดไก่น้อปูปางยางละสองสามตู้สิ่งบ่มีก็คือสร้าง

0: ผมนี่ซื้อว่าหน่อยเมียซื้อจอยคนบ่รวยเศรษฐกิจพ่อเพียงบ่เงียงหวยพ่อเรื่องแนวของกินก็หาได้อยู่น้ำสวนอยู่น้ำไห่มีปูปลาเป็ดไก่ผักอยู่สวนอยู่หัวบ่เคยซื้อเพิ่นผู้ใดมีลูกสาวเกิดได้น้ำผู้หนึ่งผัดเป็นยิ่งโอ้ยรูปร่างหน้าตาบ่คือบ้านคือเมืองเขาหน้าตาก็คือมาแถมนิสัยก็ยังคือมาการไปมากระดองกระแดงซื้อมันนั่นว่าอีแก้วก่อสิซื้อว่าอีแก้วก่อนสิเกิดมาแม่มันนั่นฝันว่าพระอินทร์ข้าถึงฝ่าเอาแก้วมาให้อยู่ต่อมาก็เลยมีทองออกลูกมาหน้าตาปัดคือมาไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นก็เลยใส่ซื้อให้ว่าอีแก้วนามาสันเด้อว่าจังไหนล่ะเฒ่าลูกเจ้านั่นเฮ้อ
1: ต้องถามหามันดอกออกมาเดี๋ยวนี้ล่ะคอยเห็นมันเต้นคอยเห็นมันเต้นอยู่ตารางละหัน
2: อ้าวๆวัวมันยังว่ามันเพิ่นอยู่อยู่บ่ถามเบิ่งถามเบิ่ง
3: โอ้มีคนอยู่บ่เนาะเฮือนนี่เน
0: าะอ้าวเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาม
2: ีอยู่เฮ้ย
3: โอ้สวัสดีตายายทั้งสอง
0: อ้าวสวัสดีสวัสดี
2: จักบ่ได้เพิ่นจักคอยบ่ได
0: ้โอ้ยขอเข้ามาก็สิให้ฮู้โลดหมู่เจ้านั่นแม่นไผเหอ
2: นี่อำมาตย์มาจากเมืองวิทยานครฮู้จักบ่นี่บ่แม่นคนได้นี่คนบ่แม่นคนได
0: ้ว่าไปว่าไป
2: ก็คนเสียนเดียวกันนั่นแหละ
3: เดี๋ยวนี้ความประสงค์ของไทข่อยนี่อยากมาถามลูกสาวเจ้าว่ามันมีความสามารถหลาย
2: สามารถสามารถบ่เฮ้ย
3: มันช่วยฝ่าช่วยฝนได้ย่างแม่นย่ำเลยมีฉะนั้นหมู่ข่อยทั้งสองอยากมาถามเบิ่งเอาใครมาถามต่อไปเลย
2: ไผกะลือนางแก้วของยายถ้วยแม่นว่าสันดอกพระองค์ตัดสั่งให้มาเว้ากล่าวถามปีนี้นางเล่นน้ํามีอยู่จักโตฝนสิตกเมืองมนุษย์หมู่เฮาจักมองภูมิหน้าดอนนี่มีผลจังได๋แน่ภูมิหน้าลุ่มนั่นฝนสิท่วมและเสียฝนสิตกจักฝ่าจักคาลงห่ําสิมีปักมีดําระวางเดือนใดแท้พะย่าเพิ่นจักฮู้พ่อสิบอกได้บ่ว่าสิหาข้าวปลูกถูกจังได๋สันดอกขะหน่อย
1: เอออยากโง่ก็สิเอิ้นมาหาเดี๋ยวนี้ล่ะแก้วเอ้ยแก้วมาหาพ่อหาแม่นี่ลูกคนมาหา
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือว่าแปลกเสมอเด็กมาว่าว่าฝันว่าสิแง่ไปเดี๋ยวนี้เห็นได้เมืองอย่างโซทอดเลยเนี่ยโอ้ย

0: กเพิ่นมาหยังแม
1: ่เอออีนางเอ้ยคือเพิ่นนั่นอยากฮู้เรื่องฝ่าเรื่องฝนปีนี้มันเป็นจังได๋คำนางก่อนแก้วอีพ่อบอกเพิ่นแน่ลูกหล่าคำแท้งเอ้ย
0: สบายมาก
2: โอ้ให้มันเขี้ยวนักกันมึงบอกเขี้ยวน้ำติ้วทีนี้มึงนะ
3: เฮ้ย
1: บอกเพื่อนบอกเพื่อนลูกหลับบอกเพื่อนไปสบายมากลูกเอ้ย

0: นบ่ทัวมีบ่อนท่วมมีบ่อนแรงคือฟ้าบ่ตอกันฝนตกเป็นบานบานเดี๋ยวเห็นเม็ดก็กายเสยอยู่ที่บุรพาเมืองแห่งเฮานั่นมีท่วมตาวินตกเมืองแรงแต่เดือนหกมือเก่าคำฮอดเดือนแปดคอยคอยนั่นคือคอยกาวถ้วยแน่นอนที่สุดตาวินตกเมืองสีแรงตาวินออกเมืองฝนสีดีหน้าดอนได้หน้าลุมเสีย
1: ง่วย
2: จังบ่หน้าบ่ไกลโอ้ย
1: บ่เอ้ยบ่เป็นจังกูตกใจแท้

0: คณะอื่นเรื่องอื่นให้อีพอยแม่เฮาได้ฟังกันแต่ว่าบางเทื่อผมก็จะเอาเรื่องเก่านำมาเล่นให้พี่น้องฟังได้ฟังอีกก็ยังเพลงนี่ล่ะบางเทื่อฟังคณะนี้แล้วมันมวนอยากฟังอีกผมก็เอามาให้ได้ฟังอีกก็มีก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยก็แล้วกันนะครับเนื้ออื่นสิ่งใดนะครับก็คือการสนับสนุนครับผลิตภัณฑ์สินค้าดีมีคุณภาพจากทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์คคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนโดยดีและก็เสมอมาครับยอดขายกับพ่อไปได้ครับบ่ได้เฮ็ดให้ร่ําให้รวยกับพ่อได้ค่านะครับซื้อลาบซื้อก้อยให้กับนายสถานีเพิ่นอยู่เออไปขอความอนุเคราะห์เวลาเวลาเพิ่น 2:00 น. 4:00 น.ผมคิดว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่เหมาะแก่หยังว่าติเหมาะแก่การนอนฟังหมอลำคันแม่นเปิดตอนกลางวันบ่โอ้เดี๋ยวกับคุณนั่นมาหาเดี๋ยวกับผู้นี้มาหามันฟังบ่รู้เรื่องครับผมอยากเอาบรรยากาศเก่าๆเออบรรยากาศเก่าๆที่บรรยากาศที่แบบเปิดวิทยุเดี๋ยวฟัง AM FM ถ้าสมัยก่อนเรามีหมอลำให้พี่น้องเฮาได้ฟังผมก็เลยว่าเออ2:00 น. ถึง 4:00 น.เป็นช่วงเวลาดีที่สุดพี่น้องกินข้าวแล้งแล้วเบิ่งข่าวแล้วเดี๋ยวเฮามาเล่นหมอลำให้อีพ่อยแม่เฮาได้ฟังกันก่อนตะวันเนื้ออื่นสิ่งใดนั่นครับผมนี่บ่ถือว่าไปสื่อเวลาเด้นายสถานีที่พี่น้องเฮาฟังอยู่นี่คือขอความอนุเคราะห์ซอยคาน้ำคาไฟนายสถานีเพิ่นก็จังคอยให้เวลาช่วง2:00 น. ถึง 4:00 น.เพื่อที่จะอนุรักษ์เรื่องเล่าของหมอหลองหมอลำให้คุณพ่อคุณแม่เฮาได้ฟังให้อีพ่อยแม่เฮาได้ฟังรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะเอาฟังบ่เป็นดอกซุมื้อนี่คันหมอลำซุมื้อนี่ก็มีแต่เต้ยอย่างเดียวว่าแต่หมอลำดนตรีมวนเต้ยฮาวอย่างเดียวนะครับมันหาแบบฟังมันหมอลำคือสมัยเก่านี่แทบจะบ่มีอันนี้ผมกล่าวว่าเต็มปากเลยเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหมอลำเหมือนกันแต่ไปเบิ่งงามใดเนี่ยโอ้จักอีหยังออกมา8คนกับเตย8คนออกมากับเตย8คนบทที่ลงบทกับเตยอีก8ก่อนฟังบ่รู้เรื่องจักล่ำไปหอดใส่มาใส่นั่นแหละครับผมก็เลยเอามาเล่นให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันแต่พี่น้องเฮาต้องสนับสนุนนะครับบักหลานะเมเดอร์เอาน้ำมานวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณไปใช้ครับปวดที่ไหนก็ทาตรงนั้นถูตรงนั้นหรืออยากจะได้ชุดตอกริมนะครับได้ทั้งทาได้ทั้งกินสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวนะครับสุดยอดของสมุนไพรที่เราคัดสรรไว้ใน1กระปุกบรรจุร่อยแคปซูลครับราคา850 บาทคันซื้อเป็นเซตซื้อเป็นชุดก็คือชุดตอกริมน้ำมานวด1กระปุกเลือกเอาครับจะเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นอันนี้สำหรับทาบริเวณที่ปวดสมุนไพรเพชรดีอีก1กระปุกปกติ 1,030 บาทจัดชุดตอกริมให้คุณพ่อคุณแม่เฮาได้ใส่กันในราคา 1,000 บาทได้ทั้งกินได้ทั้งท่าครับเอาไปยองมันเบิ่งครับเป็นมะรวนใส่ชุดเดียวใส่บ่ไข้ขึ้นบ่ดีขึ้นบ่ต้องซื้อน้ำบักหลาอีกฟังแต่หมอลำปานนั่นหูเดียวนี่บ่แม่นว่าโอ้ยแม่ใส่แล้วมันคือบ่ดีขึ้นผมสิขยันขย้อให้อีแม่ซื้อซอยอีกบ่ครับไม่ใช่นิสัยเอาความจริงเขาว่าครับพี่น้องซื้อไปแล้วต้องได้สุขภาพพี่น้องใช้แล้วมันต้องตอบโจทย์ปัญหามันต้องดีขึ้นต้องประทับใจจังคอยสื่อต่อจังคอยใส่ต่อแต่ถ้าซื้อชุดตอกริมใส่ชุดตอกริมแล้วยังเสยเตยเวยหยุดครับฟังแต่หมอลำอยากได้ชุดใดจึงโทรหาบักหลาเด้อ0803060509 0803060509 0803060509นี่คือ1สายกำลังใจจากพี่น้องทั้งประโคนชัยที่โทรมาหาบักหลานะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไอ้ลาบ่แม่นแมวครับแม่นบ่ครับน
1: ี่แม่นครับคุณพี่ครับว่าจังได๋ครับพี
2: ่ว่าจะสั่งอันหน้าที่หน้าข้างสุดหอนกับสุดยันยังละขวดได้บ่ครับ
1: ได้ๆครับ360บาทนะครับผม
2: ครับผมครับ
1: ครับผมขอซื้อที่อยู่นะครับคุณพี
2: ่ครับผมนายสุรศักดิ์นารีครับ
1: สุรศักดิ์นารีบ้านเลขที
2: ่56 หมู่ 6ครับผม
1: ครับผม
2: ตำบลไพศาล
1: อำเภอ
2: ปากโคนชัย
1: จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ
2: ครับครับ
1: ครับผมได้เดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อพี่เด้อ
2: ครับ
1: ครับผม2กระปุก360บาทนะครับกระปุกก็180โอเคขอบคุณอะไรครับพี่ครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่สุรศักดิ์อันนี้ก็สั่งไปแล้วครับสั่งแล้วสั่งอีกเอาเฉพาะน้ำมันนวดไปก่อนก็ได้อ่ะบัดนี้มาฟังพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทั้งสังขะครับอันนี้ก็สั่ง
3: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับผม
4: สั่งยาหน่อยจ้ะ
3: จะเอาชุดไหนครับ
4: เอา3ขวด500นะคะพี่แต่เอาสูตรร้อนนะคะ
3: เอาสูตรร้อนทั้ง3เลยใช่มั้ยครับ
4: ช่ค่ะเขาเป็นเทปเขียวเข้มขา

0: นะคะพี
1: ่ได้ครับผมเคยสั่งแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเคยสั่งแล้วเอาไปให้พ่อกับแม่แล้วก็ป้าจากเขาใช้ดีนะคะพี
1: ่อ๋อชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับ
0: ชื่อคุณไปพบพรมสันเทียค่ะ146หมู่10
1: ครับตำบล
0: ตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร
1: ์โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ
0: ค่ะขอเป็นเขียวเข้มขาวนะคะพี
1: ่ได้เอาสูตรร้อนทั้งหมดเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากครับ
2: อันนี้แล้วแต่พูดถึงอันนี้ก็ได้สร้างแล้วสร้างอีกโว้ยมันขั้นบ่ไข่แน่ขั้นบ่ดีขึ้นมันก็สิบ่ได้สร้างกันต่อเด้เนาะอันนี้มันก็สิไข่ตัวอย่าไปทนทุกข์ทรมานอีแม่จังโทรหาบักลาเด้อ0803060509 0803060509